0: เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วย
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ส่งฟ้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนโดยในจำนวนนี้เป็นสวชุดปัจจุบัน26คนขณะที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองและส.ส.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2: นายณรงค์กันวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภัคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ร่วมกันแถลงผลการพิจารณาสำนวนคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสว.ว่ากกต.พิจารณาสำนวนไต่สวนคดีหัวสว.มีผู้ถูกร้อง427คนมีข้อกล่าวหา7ข้อประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมืองส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกระทำการช่วยเหลือผู้สมัครจากผู้ถูกร้องผู้สมัครยินยอมให้นักการเมืองช่วยเหลือให้ได้เป็นสว.การแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการรับจะจัดเลี้ยงการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งนี้กกต.ได้พิจารณาตามพยานหลักฐานอย่างรอบด้านและมีมติส่งศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยโดยในจำนวนนี้เป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนส่วนกรรมการบริหารพรรคการเมืองส.ส.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ถูกดำเนินคดี
3: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.เราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2: ทั้งนี้กกต.จะทำคำวินิจฉัยสำนวนการเลือกสว.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาและหากศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดให้สมาชิกภาพสว.ผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ชาววิสาประทุมมารายงาน
0: คณะเจรจาฝ่ายไทยและกัมพูชาจะกล่าวถ้อยแถลงในโอกาสเปิดการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ในวันนี้
4: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรือ UNCLOS ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยการประชุมครั้งแรกจะมีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันนี้ซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมรวมทั้งแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการในระยะต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนต่อเนื่อง
5: นายพระดำปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกปลายเดือนกันยายนนี้ว่ากระทรวงการคลัง

0: ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเตรียมพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในสัปดาห์นี้เพื่อไม่ให้เกิดรอยต่อหลังจากมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้และทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งตามหลักการแล้วคาดว่าใช้วงเงินประมาณ40,000 ล้านบาทต่อเดือนกระทรวงการคลังจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาโยกงบประมาณในส่วน200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาสมทบเพิ่มเติมโดยจะทำให้ระยะเวลาในการดำเนินมาตรการขยายออกไปได้มากกว่า1 เดือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: การประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมุ่งเน้นการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียน
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานการประชุมนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจาก15ประเทศเข้าร่วมพร้อมประกาศเป้าหมายผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียนผ่าน3ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมด้วยก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNGการผลักดันการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งรัฐบาลเตรียมงบประมาณ 50,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนในเดือนตุลาคมนี้และการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวโดยยืนยันว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมประกาศเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ในเขตทะเลอันดามันควบคู่ไปกับการขยายขีดความสามารถรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวเป็น27ล้านตันต่อปีขณะที่นายคริสโตเฟอร์ฮัตสันประธานบริษัท DMG Event ในฐานะผู้จัดงานเน้นย้ำว่าท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวจะทวีความสำคัญในฐานะพลังงานฐานเพื่อรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าโดยคาดว่าความต้องการระดับโลกจะเติบโตสูงถึง50%ภายในปี2040ซึ่งการจัดเวทีระดับโลกในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการเติบโตด้านพลังงานแห่งเอเชียอย่างแท้จริงปฏิพลสนพรหมมารายงาน
3: นอกจากนี้ภายในงานแก๊สเทค2026การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแสดงนวัตกรรมพลังงานสีเขียวเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่นายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้จัดบูธในงานแก๊สเทค2026ภายใต้ทีม Bridging the Next Energy Era เชื่อมต่อพลังงานแห่งอนาคตโดยนำเสนอเนื้อหา3มิติสำคัญได้แก่การเชื่อมต่อความมั่นคงทางพลังงานการเชื่อมต่อการเปลี่ยนผ่านอย่างสมดุลด้วยการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ำและการเชื่อมต่ออนาคตที่ยั่งยืนผ่านการศึกษาเทคโนโลยี SMR นอกจากนี้กฟผ.ยังได้มีส่วนร่วมหลักในการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าที่รองรับการเติบโตของ AI และ Data Centerซึ่งเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับความท้าทายและทิศทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคตทั้งนี้งานแก๊สเทค2026ซึ่งเป็นเวทีพลังงานระดับโลกจัดขึ้นจนถึงวันที่17กันยายนนี้ณไบเทคบางนาโดยกฟผ.ในฐานะเจ้าภาพร่วมในการจัดงานมุ่งหวังให้งานดังกล่าวเป็นพื้นที่แห่งการเชื่อมต่อองค์ความรู้ที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจและความยั่งยืน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึง ือประชาชน

0: และเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะงดเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายพร้อมเน้นย้ำว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากสงครามรัสเซียยูเครนไม่ใช่สงครามอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลยูเครนกรณีการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากเป็นการสร้างผลกระทบด้านพลังงานกับผู้คนทั่วโลกขณะที่ผู้นำยูเครนยืนยันว่ายูเครนพร้อมที่จะระงับการโจมตีรัสเซียหากชาติพันธมิตรรับประกันว่ารัสเซียจะยุติการโจมตีโรงไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางขนส่งอาหารของยูเครน
0: นายยาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ากองทัพอากาศของซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายในดินแดนของเยเมนด้วยเครื่องบินขับไล่รุ่น F-15 และยูโรไฟเตอร์ไทฟูนจำนวน54ครั้งภายในรอบ24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตีตอบโต้ด้วยการระดมยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารรวมถึงโรงเก็บเครื่องบินรบสถานีเรดาร์ทางขึ้นลงเครื่องบินและคลังแสงในฐานทัพอากาศคิงคาลิดทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมาหลังกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนสามารถยึดครองเมืองท่าโมคาของเยเมนและควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดบทางใต้สุดของทะเลแดงซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญต่อการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้น
3: คณะกรรมการยุโรปเผยแพร่เอกสารที่ระบุว่าสหภาพยุโรปเตรียมเสนอมาตรการห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า15ปีเข้าถึงโซเชียลมีเดียแชทบอทปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แพลตฟอร์มแชร์วิดีโอและเกมออนไลน์เพื่อปกป้องเยาวชนจากอันตรายบนโลกออนไลน์พร้อมเน้นย้ำว่าสหภาพยุโรปควรเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับประโยชน์จากศักยภาพมหาศาลของบริการดิจิทัลควบคู่ไปกับการปกป้องเยาวชนจากการถูกละเมิดและการแสวงหาผลประโยชน์จึงจำเป็นต้องจำกัดการที่บริษัทเทคโนโลยีจะเข้าถึงเยาวชนไม่ใช่จำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีของเยาวชน
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งจะมีขึ้นในวันที่19กันยายนโดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นที่ทิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าผลปรากฏว่าทีมนักเตะสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมเจ้าภาพญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0ประตูต่อ8นัดต่อไปวันที่17กันยายนทีมนักเตะสาวไทยพบกับไต้หวันเวลา 14:00 นและวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 ถ่ายทอดสดช่อง Mcord HD 30ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเริ่มทยอยเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20โดยมีหลายชนิดกีฬาเดินทางไปล่วงหน้าเช่นฟุตบอลชายและหญิงวอลเลย์บอลฮอกกี้ปัญจกีฬาคริกเก็ตและบาสเกตบอลล่าสุดคณะนักกีฬาไทยออกเดินทางไปสมทบอีก6ชนิดกีฬาได้แก่เทคบอลซอฟต์เทนนิสยิงปืนโปโลน้ำวอลเลย์บอลชายหาดและเรือใบพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งเดินทางไปถึงนาโกย่าแล้วเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมการดูแลนักกีฬาอย่างเต็มที่ทุกด้าน โดยฝ่ายจัดการแข่งขันเจ้าภาพญี่ปุ่นได้อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือสภาพอากาศในพื้นที่เมืองนาโกย่าที่มีฝนตกลงมาทุกวันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปฝึกซ้อมและการแข่งขันของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยนายกมลตันกิมหงผู้จัดการทีมเซปักกะกร้อทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาทั้งชายและหญิงขณะนี้สภาพร่างกายทุกคนมีความสมบูรณ์เต็มที่พร้อมในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้โดยทัพตะกร้อไทยส่งชิงชาย4ประเภทได้แก่ทีมชุดชายทีมเดี่ยวชายทีมชุดหญิงและทีม4คนหญิงแม้ต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งสำคัญอย่างมาเลเซียเกาหลีใต้อินโดนีเซียเวียดนามและเมียนมาแต่โค้ชและนักกีฬาไทยทุกคนยังมั่นใจเต็มร้อยทั้งนี้ทัพตะกร้อไทยจะเริ่มชิงชายนัดแรกวันที่20กันยายนนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดศึก FIFA อาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมโดยมีชื่อของชนาธิปสงกรานต์สินนักเตะตัวทำเกมคนสำคัญกลับมาติดทัพช้างศึกอีกครั้งแต่ไม่มีชื่อของธีราธรบุญมาทันนักเตะจอมเก๋าวัย36ปีรวมทั้งสุพนัทเหมือนตาและธนวัฒน์สิงห์จิตถาวรที่มีอาการบาดเจ็บขณะที่กองหน้านำโดยจูซุนซับเบลธีรศักดิ์เผยพี่ไม้และสุภชัยใจเด็ดโปรแกรมนัดแรกของทีมนักเตะหนุ่มไทยพบกับปากีสถานวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกานัดที่2พบกับเวียดนามวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและนัดที่3พบกับฟิลิปปินส์วันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:24 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.32 เซนติเมตรและเวลา 9:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:06 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรและเวลา 4:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.
5: หนึ่งนาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มความใส่ใจและระมัดระวังในการเลือกสถานที่จอดรถควรเป็นจุดที่มั่นใจว่ามีความปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนหรือถูกเหล่ามิจฉาชีพจุรกรรมรถหรือทุบกระจกจุรกรรมของมีค่าในรถที่สำคัญไม่ควรทิ้งของมีค่าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของล่อใจต่างๆไว้ในรถโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มองเห็นได้นอกจากตัวรถควรเก็บไว้ในที่มิดชิดไม่ควรทิ้งบัตรเครดิตหรือสมุดบัญชีธนาคารไว้ในรถด้วยควรนำกุญแจออกจากรถและล็อกรถทุกครั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถบริเวณที่ว่างมากๆซึ่งแสดงถึงการไม่นิยมจอดเพราะอาจไม่ปลอดภัยควรเลือกจอดใกล้กับรถคันอื่นและทุกครั้งที่จอดรถให้ใช้วิธีขับถอยหลังเข้าที่จอดรถให้หน้ารถหันออกเพื่อให้อยู่ในสายตาของผู้คนที่ผ่านไปมาและสะดวกต่อการขับรถออกได้รวดเร็วขึ้นหากเกิดเหตุร้ายค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าพระโกฏพระลองตอนที่3พระโกฏและพระลองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เมื่อพระยาเทวาธิราชเป็นสมุหะพระราชพิธีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการพระราชพิธีในพระราชสำนักการใช้ศัพท์ในเอกสารเรื่องงานพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกฏและเรียกชั้นนอกว่าพระลองจึงหวนกลับไปเรียกตามเอกสารจดหมายเหตุนั้นถึงงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8จนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภัคคินีจึงกลับไปเรียกชั้นในว่าพระโกฏชั้นนอกว่าพระลองตามความเห็นของพระยาเทวาธิราชทั้งสิ้นจนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาหมายกำหนดการจึงได้เปลี่ยนไปเรียกชั้นในว่าพระลองและชั้นนอกว่าพระโกฏตามพระราชนิยมของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์แต่เดิมมา
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนภาวะหัวใจเต้นผิดปกติโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะพบบ่อยในผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่อายุมากกว่า 70-80 ปีภาวะนี้ทำให้เกิดลิ่มเลือดในห้องหัวใจและอาจหลุดไปอุดตันหลอดเลือดสมองได้สมองเป็นอวัยวะที่ต้องการเลือดมาเลี้ยงสูงจึงเสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตันสามารถป้องกันได้ด้วยการใช้ยาต้านการเกิดลิ่มเลือดและยาควบคุมการเต้นของหัวใจซึ่งปัจจุบันยังมีการรักษาด้วยการใช้คลื่นไฟฟ้าทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจกลับเป็นปกติติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงเกี่ยวกับทิศทางการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อันคลอสระหว่างไทยกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะ
8: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรม จึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์เป็นประเด็นที่นานาชาติให้ความสนใจเนื่องจากผลการประนอมจะกลายเป็นบรรทัดฐานที่หลายประเทศอาจนำไปใช้อ้างอิงเพื่อแก้ไขข้อพิพาททางทะเลในอนาคตเช้านี้รับฟังมุมมองและการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
11: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีอาจารย์ปณิธานครับ
12: ครับสวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
11: ครับอาจารย์ครับเมื่อวานนี้ครับเป็นวันแรกของการประชุมในกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือที่เราเรียกสั้นว่าอันคลอสนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาและเป็นนัดแรกด้วยเช่นกันที่ประเทศสิงคโปร์ครับอาจารย์มองว่าภาพรวมของการประชุมเมื่อวานเป็นยังไงแล้วทำไมต้องจัดที่สิงคโปร์ครับผม
12: ครับก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของทั้งไทยและกัมพูชานะครับที่จะเดินหน้าด้วยสันติวิธีผ่านกระบวนการปณีประนอมไกลเกลี่ยที่ทางกัมพูชาได้ยื่นให้กับศาลอนุญาโตตุลาการถาวรที่เราเรียกกันว่า PCA นะครับซึ่งเป็นกลไกขององค์การระหว่างประเทศที่กรุงเฮกช่วยเข้ามาไกลเกลี่ยนะครับในกรณีพิพาททางทะเลซึ่งเหตุด้วยเราได้ขอยกเลิกนะครับข้อตกลงบันทึกช่วยจำMOU ปี44ที่เรารู้จักกันนะครับทางกัมพูชาก็เลยเดินหน้ายื่นคำร้องให้มีการไกล่เกลี่ยนะครับแล้วเมื่อวานการเปิดนะครับแถลงของคณะนะครับของไทยนำโดยรองตรีฝ่ายนะครับกิจการระหว่างประเทศหรือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศนะครับ
11: ครับท่านเสียสละครับ
12: ครับแล้วก็ของทางกัมพูชานะครับนำโดยนายปลักสุคนนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเหมือนกันนะครับก็เป็นการแถลงในภาพรวมในเบื้องต้นนะครับว่าสาเหตุความเป็นมาของเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็แต่ละทีมแต่ละประเทศต้องการความชัดเจนต้องการให้มีการตกลงกันผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยซึ่งไม่ได้ถูกมัดทางกฎหมายอย่างไรนะครับของไทยก็แน่นอนนะครับมีอีกประเด็นที่สำคัญว่าถ้าหากว่าการตกลงกันได้ด้วยความยุติธรรมเป็นธรรมแล้วก็ทำให้ผลประโยชน์ของชาติไทยไม่ถูกกระทบนะครับเราก็จะสามารถที่จะไปร่วมพัฒนาพื้นที่ร่วมกันนะครับที่ขัดแย้งกันประมาณเกือบ 30,000 ตารางกิโลเมตรนะครับตัวเลขก็ประมาณ 27,000 นะครับซึ่งเชื่อกันว่ามี
11: พลังงาน
12: และก๊าซธรรมชาติเป็น10ล้านนะครับบาทอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้น ก็เป็นเรื่องที่ระหว่างนี้คณะกรรมการปนหรือคณะผู้ไกล่เกลี่ย5คนก็จะรับฟังค่อยแถลงแล้วก็เริ่มที่จะนะครับนำเอารายงานหรือหลักฐานต่างๆที่เสนอกันนะครับไปพิจารณาแล้วในที่สุดภายในเวลา1ปีหรือ12เดือนก็จะมีข้อเสนอแนะแล้วก็ข้อแนะนำในการปฏิบัติให้ทั้ง2ประเทศนะครับได้ปฏิบัติการเปิดแถลง ในครั้งนี้นะครับผ่านทางการถ่ายทอดสดนะครับก็เป็นเรื่องที่หลายประเทศนะครับก็เฝ้าติดตามดูอยู่นะครับ แล้วก็เป็นครั้งแรกของเรากับของกัมพูชานะครับและจริงๆสำนักงานของศาลอนุญาโตตุลาการที่สิงคโปร์ก็เพิ่งเปิดดำเนินการมา8ปีนะครับแล้วก็เป็นสำนักงานแรกนะครับของศาลอนุญาโตตุลาการที่มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับก็เป็นที่สนใจนะครับเพราะว่าหลายประเทศส่วนทั้งสิงคโปร์มาเลเซียก็มีข้อพิพาทที่อาจจะต้องนำเข้าสู่กระบวนการแบบ
11: ในลักษณะเดียวกันครับผม
12: ครับครับ
11: ครับผมทีนี้ครับอาจารย์มันมีประเด็นหนึ่งที่คนพูดถึงกันขึ้นมานั่นคือเรื่องเกาะกูดครับผมโดยเมื่อวานนี้เนี่ยท่านเสียศักดิ์ท่านก็ยืนยันนะครับว่าไทยจะไม่มีการยกเรื่องเกาะกูดมาพูดคุยในการประนอมแน่นอนแต่อาจารย์มองว่าฝ่ายกัมพูชาจะพยายามพูดคุยเรื่องนี้ด้วยไหมครับ
12: ครับเป็นความเห็นที่แตกต่างกันกัมพูชาน่าจะพยายามยึดโยงนะครับประเด็นทางบกนะครับที่เกี่ยวข้องกันนะครับในความคิดของกัมพูชาให้ตัวเองได้เปรียบมากขึ้นนะครับแต่ผลหลักๆของกัมพูชาในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศทั้งสามโลกสองครั้งในกรณีเท่าวิหารและครั้งนี้ในกรณีนะครับพื้นที่พิพาททางทะเลเพราะกัมพูชาเห็นว่ามีความได้เปรียบในเรื่องของหลักฐานนะครับ ในเรื่องทางประวัติศาสตร์นะครับที่มาจากการครอบครองอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับเป็นหลักฐานที่กัมพูชาอาจจะไม่ต้องลงทุนลงแรงมากนักแล้วมีแนวโน้มว่าหลักฐานเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นหลักฐานหลักนะครับในระบบศาลที่จะทำให้กัมพูชาได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องยึดโยงกับหลักฐานเก่าข้อพิพาทเดิมๆที่มีการตัดสินไปแล้วถึงแม้ว่าในความเป็นจริงจะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับ แต่ว่ากัมพูชาก็มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนั้นทางไทยก็หวังว่าแล้วก็ปฏิเสธความเชื่อมโยงระหว่างทางบกกับทางทะเลนะครับแต่ว่าทางกัมพูชาก็โต้แย้งว่าหลักการทำแผนที่ก็ดีการทำข้อตกลงหรือว่าสนธิสัญญาหรือว่าบันทึกช่วยตำของไทยกับหลายประเทศรวมทั้งฝรั่งเศสและของก
11: ับ
12: กัมพูชาเนี่ยมันยึดโยงกันทั้งสองพื้นที่นะครับทางบกทางทะเลแต่ที่สุดแล้วก็คงจะต้องรับฟังนะครับคณะกรรมการชุดนี
11: ้
12: ใช่ครับสองฝ่ายและคณะกรรมการชุดนี้ที่มีทั้งฝ่ายของเราที่เป็นผู้ที
11: ่
12: เราได้เสนอให้เป็นผู้แทนทั้งที่มาจากเยอรมันมาจากแอฟริกาใต้และของกัมพูชาที่มาจากเดนมาร์กและมาจากฝรั่งเศสโดยมีประธานคณะผู้ไก่เกลี่ยที่มาจากออสเตรเลียก็คงจะพิจารณาชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็ดูเหตุผลเหล่านี้ทั้งหมดครับคุณท็อปครับ
11: ครับอ๋อมีหน้าพออาจารย์เล่าแบบนี้เลยเข้าใจว่าทำไมท่านเสียสักท่านหนึ่งย้ำว่าเรื่องเกาะกูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตั้งแต่ตอนที่กัมพูชาอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศสพอเขาก็พยายามยกเรื่องนี้เหมือนกันท่านก็เลยยกตัวอย่างนี้มาเพื่อขานกัน
12: ใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าศาลโลกหรือว่าองค์การระหว่างประเทศจะมีความเห็นอย่างไรในที่สุดแล้วก็ไม่มีอำนาจนะครับในการที่จะจัดทำหลักเขตแดนไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางทะเลนะครับแต่ศาลโลกก็มีอำนาจในการตัดสินว่าอย่างเช่นพระปราสาทพระวิหารอยู่ในบริเวณของรัฐใดนะครับแต่ว่าเราเองกับกัมพูชาทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้จัดทำหลักเขตแดนบริเวณพระวิหารทางทะเลก็จะยิ่งซับซ้อนกว่านั้นนะครับ
11: มี
12: เรื่องของไรทวีปนะครับมีเรื่องกฎหมายทะเลที่ซับซ้อนกว่าทางบกนะครับค่อนข้างมากแล้วก็เป็นกรณีที่ค่อนข้างใหม
11: ่
12: กว่าทางบกนะครับเพราะฉะนั้นหลายฝ่ายก็ชัดเจนนะครับว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่หลักฐานทางบกที่กัมพูชากล่าวอ้างก็คงไม่สามารถที่จะเอามาใช้ทางทะเลได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ยังไม่มีใครคาดเดาได้นะครับคุณท็อปครับแต่ว่าที่คาดเดาได้ก็คือกระบวนการนี้น่าจะซับซ้อน
11: ใช
12: ่ครับแล้วก็น่าจะเป็นบรรทัดฐานใหม่ถ้าตัดสินออกมาซึ่งจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าเป็นคำตัดสินนะครับ เป็นข้อแนะนำให้ทั้งสองประเทศเอาไปปฏิบัติแต่ทั้งหมดเหล่านี้คุณท็อปครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็ยังดีกว่าที่จะต้องใช้กำลังนะ
11: ครับ
12: ในการตัดสินนะครับปัญหาแบบที่เคยเกิดขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วครับ
11: ถูกต้องครับอาจารย์สุดท้ายนะครับแม้ว่ากระบวนการไก่เกลี่ยหรือกระบวนการประนอมภาพบังคับเนี่ยจะออกมายังไงก็ยังคงเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าคือต้องใช้เวลาอย่างต่ำๆก็ปีหนึ่งแล้วก็มันก็ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่เป็นข้อแนะนำที่ทั้งสองประเทศก็ควรทำตามเพื่อให้ผ่านพ้นความขัดแย้งนี้ไปได้ด้วยกันถูกต้องนะครับ
12: ถูกต้องครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงจะไม่มีผลผูกพันก็จริงแต่ก็มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นถ้าหากว่าทำสรุปหรือว่า ข้อเสนอแนะนะครับเป็นไปในทางใดทางหนึ่งที่เป็นคุณกับประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับก็จะเป็นประเด็นสำคัญ
13: ที่จะถูกนำไปอ้างอิง
12: ใช่ครับที่สามารถอ้างอิงในกรณีอื่นได้แต่ว่ากรรมการก็คงจะพยายามหาทางออกตรงกลางๆเพื่อความยุติธรรมของทั้งสองฝ่ายนะครับ
13: ครับเสริมนิดเดียวครับอาจารย์หลังจากนัดนี้ครับจะยังคงมีการประชุมในลักษณะนี้ต่อเนื่องไหมครับ
12: ใช่ครับใช่ครับก็คงจะรอฟังดูนะครับคราวนี้ตั้งแต่เมื่อวานวันนี้และพรุ่งนี้นะครับ หัวที่ตกแล้วหลังจากนั้นทางสำนักงานศาลก็คงจะได้นัดนะครับให้มีการพบกันเป็นระยะเพื่อรับรายงานเพื่อพิจารณารายละเอียดใช่จะต้องมีการตกลงกันหลังจากวันที่16นะครับว่าขั้นตอนเหล่านี้จะเป็นอย่างไรวันนัดจะเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วแต่ละครั้งจะต้องทำอะไรนะครับจะมีรายละเอียดเยอะนะครับเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาที่จะออกมาหลังวันที่16นี้ครับ
13: ครับวันนี้ก็ได้รับฟังกันไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อว่าแน่นอนเราก็คงจะต้องมีการคุยกันอีกหลายครั้งนะครับแล้วก็จะต้องดูว่าผลสุดท้ายเนี่ยบทสรุปจะออกมาเป็นยังไงซึ่งก็จะต้องเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่อย่างแน่นอนสำหรับกระบวนการภายใต้กฎหมายอันคลอสนี่ครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับผม
12: ครับขอบคุณคุณท็อปครับแล้วก็ต้องร่วมกันส่งกำลังใจไปให้กับทีมประเทศไทยนะครับในการต่อสู้เพื่อให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีครับ
13: ถูกต้องครับอาจารย์วันนี้เวลาหมดแล้วครับอาจารย์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
12: ครับสวัสดีครับ
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างนักศึกษาอุเทรนถวายและปทุมวันที่เรื้อรังมานานติดตามรับฟังรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
15: เคาะข่าวเล่าประเด็น
16: ความขัดแย้งระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เกิดขึ้นมาแล้วนับ10ปีและที่ผ่านมามีความพยายามหาทางยุติปัญหานี้หลายครั้งทั้งการเจรจาการวางมาตรการทางวินัยไปจนถึงการควบคุมพื้นที่เสี่ยงแต่ยังเกิดปัญหาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้เกิดเหตุกลุ่มนักศึกษาใช้อาวุธทำร้ายร่างกายกันกลางสถานีรถไฟฟ้าใจกลางเมืองมีผู้บาดเจ็บต่อหน้าประชาชนที่สัญจรไปมาคำถามที่สังคมต้องเผชิญอีกครั้งคือเหตุใดความรุนแรงที่ดำเนินมายาวนานเช่นนี้จึงยังไม่มีทีท่าจะยุติและมาตรการชุดใหม่ในยุครัฐบาลปัจจุบันจะทำให้ต่างไปจากความพยายามครั้งก่อนๆได้จริงหรือไม่นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ระบุชัดว่าเหตุรุนแรงครั้งนี้ไม่ใช่เพียงปัญหาระหว่างนักศึกษา2สถาบันแต่กระทบต่อความมั่นคงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศจึงเร่งวางแนวทางดำเนินการ4ประเด็นสำคัญเพื่อสกัดไม่ให้เหตุปะทะเกิดซ้ำเริ่มจากการงดใช้พื้นที่พิพาทเป็นเวลาอย่างน้อย90วันควบคู่กับการเร่งจัดหาพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ให้อุเทรนถวายภายในกรอบเวลาเดียวกันขณะที่ปทุมวันเองก็ต้องจัดทำแผนรองรับการเปลี่ยนผ่านในระยะยาวไว้ล่วงหน้าและให้มีการพัฒนาที่ดินเดิมให้กลายเป็นแหล่งการศึกษาและนวัตกรรมโดยไม่หวังผลเชิงพาณิชย์ทั้งหมดถูกกำหนดให้ทั้ง2สถาบันต้องรายงานความคืบหน้าต่อกระทรวงทุก30วันเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการจะถูกนำไปปฏิบัติจริงและต่อเนื่องไม่ใช่เพียงมาตรการเฉพาะหน้าเหมือนที่ผ่านมา
17: ทางมาตรการที่เราจะดำเนินการมีอยู่4ประเด็นหลักในประเด็นแรกที่ได้มีการหารือกับทุกสถาบันนะครับว่าหลังจากนี้อย่างน้อย3เดือนโดยทันทีเราจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทเพื่อที่ทุกคนวันนี้จะได้สามารถที่จะได้รับความเชื่อมั่นว่าเราจะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับ
16: ทว่าสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตและทำงานคลุกคลีอยู่กับพื้นที่แห่งนี้มานานความเชื่อมั่นต่อมาตรการดังกล่าวกับสะท้อนออกมาไม่มากเท่ากับที่รัฐคาดหวังประชาชนในพื้นที่ได้ให้ข้อมูลว่าแม้ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงมากนัก แต่เมื่อเกิดเหตุปะทะขึ้นสิ่งที่ทำได้มีเพียงการประกาศแจ้งเตือนให้นักเรียนหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงเป็นการเฉพาะหน้าขณะที่มาตรการงดใช้พื้นที่3เดือนที่รัฐบาลหวังจะใช้สกัดการปะทะประชาชนในพื้นที่กลับมองว่าอาจไม่ได้ผลมากเท่าที่ตั้งใจไว้เพราะเหตุรุนแรงที่ผ่านมาไม่ได้เกิดขึ้นภายในรั้วสถาบันแต่เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะที่อยู่นอกเหนือขอบเขตที่มาตรการเข้าถึง
18: เวลาเกิดเหตุอะไรแบบนี้เราก็จะประกาศส่งข้อความจากทางโรงเรียนแจ้งนักเรียนให้หลีกเลี่ยงอะไรพวกนี้ค่ะก็กังวลประมาณหนึ่งมีความหวั่นว่าเอ๊ะมันจะมีเอฟเฟกต์อะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหตุที่มันจะเกิดอ่ะส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้เกิดในโลเคชันที่มันเป็นโรงเรียนหรือวิทยาลัยเขาอยู่แล้วอ่ะมันเกิดกับพื้นที่สาธารณะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าถ้าเขาจะก่อเหตุจริงๆอ่ะมันได้ทุกที่ไง
16: กล่าวได้ว่ามาตรการชุดล่าสุดของกระทรวงอว.มีความพยายามที่จะสร้างกรอบเวลาและความรับผิดชอบที่ชัดเจนกว่าที่เคยมีมาซึ่งอาจช่วยบรรเทาความรุนแรงได้ในระยะสั้นแต่คำถามที่ยังคงค้างคาใจสังคมไทยก็คือเมื่อความขัดแย้งนี้ฝังรากลึกมาหลายสิบปีจนกลายเป็นค่านิยมที่ส่งต่อกันในหมู่นักศึกษารุ่นต่อรุ่นมาตรการระยะสั้นเพียง90วันจะเพียงพอที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมความรุนแรงนี้ได้จริงหรือไม่หรือสุดท้ายแล้วเมื่อครบกำหนดเวลาเรื่องราวเดิมจะย้อนกลับมาให้สังคมตั้งคำถามซ้ำอีกครั้งเช่นที่เคยเป็นมาจิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: กรมราชทัณฑ์เข้าใจถึงความกังวลของสังคมเมื่อการลดโทษในคดีร้ายแรงกลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตาทุกขั้นตอนจึงดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
19: จากกระแสสังคมที่ตั้งข้อสังเกตถึงเกณฑ์การลดวันต้องโทษและการปล่อยตัวผู้ต้องขังคดีร้ายแรงส่งผลให้กรมราชทัณฑ์ดำเนินการทบทวนแนวทางการบริหารโทษเพื่อให้กระบวนการพิจารณามีความรอบคอบมากขึ้นและคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมควบคู่กับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดซึ่งหนึ่งในแนวคิดที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคือการกำหนดระยะเวลาความปลอดภัยของสังคมสำหรับผู้ต้องขังคดีร้ายแรงรวมถึงผู้ได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือโทษประหารชีวิตให้ต้องรับโทษขั้นต่ำประมาณ 20-25 ปีก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาปรับเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดรวมถึงยังมีแนวคิดให้เพิ่มการตรวจสอบการลดวันต้องโทษหรือการอภัยโทษเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบด้านโดยนายยุทธนานาคเรืองศรีรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกกรมราชทัณฑ์บอกว่ากระบวนการพิจารณาจะมีคณะกรรมการในชั้นเรือนจำและบุคลากรจากภายนอกเข้ามาร่วมพิจารณาก่อนเสนอเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลเพื่อให้การประเมินผู้ต้องขังมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น
20: มันมีโมเดลอยู่ตัวหนึ่งก็คือโมเดลเรื่องของเจสซ็อกเราเนี่ยจะมีคณะกรรมการในชั้นเรือนจำก็จะมีท่านผู้บัญชาการเรือนจำจิตแพทย์หรือว่าบุคลากรจากโรงพยาบาลจิตเวชเข้ามาร่วมนะครับแล้วก็มีปกครองมีตำรวจแล้วก็กำหนดมาตรการส่งไปในชั้นของคณะกรรมการที่เรียกว่าคณะกรรมการมาตรา16ท่านก็จะไปกรองอีกชั้นหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเสนออัยการเพื่อให้ท่านเนี่ยเสนอต่อศาลเมื่อศาลท่านดูว่ามันได้สัดส่วนหรือเปล่าน
19: อกจากการพิจารณากระบวนการลดวันต้องโทษอีกหนึ่งภารกิจสำคัญคือการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมผ่านการฝึกงานและฝึกอาชีพเพื่อให้ผู้ต้องขังมีทักษะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงหลังพ้นโทษโดยนายขวัญชัยสันติพราภพผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางเล่าว่าการฝึกวิชาชีพในเรือนจำต้องมุ่งให้สอดคล้องกับอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานภายนอกเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังพ้นโทษ
21: การฝึกวิชาชีพในเรือนจำทั้งหมดเนี่ยเราใช้พื้นฐานของความชอบของผู้ต้องขังเป็นเมนหลักและสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือเราหาทรัพยากรที่มีมากที่สุดเท่าที่ทำได้น้องๆเหล่านี้มีความสนใจและเลือกขึ้นมาเองเราเพียงแต่เลือกอาชีพที่มันตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและน้องๆเหล่านั้นจะนำไปใช้ได้จริงภายหลังการพ้นโทษอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักเลยเพราะเราอยากให้เขาสามารถที่จะทันความเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นการฝึกวิชาชีพของที่นี่มีข้อจำกัดในทุกๆเรื่องแต่กรมราชทัณฑ์เองต้องตอบสนองต่อความต้องการของทุกๆเช่นเดียวกัน
19: การดำเนินการเหล่านี้สะท้อนแนวทางของกรมราชทัณฑ์ที่ให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าตั้งแต่การพิจารณาความเหมาะสมก่อนปล่อยตัวการเฝ้าระวังหลังพ้นโทษไปจนถึงการสร้างทักษะอาชีพเป็นไปอย่างรอบคอบเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเร่งผลักดันโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีความรวดเร็วสะดวกปลอดภัยเชิญติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
2: จังหวัดภูเก็ตเมืองมุกอันดามันที่ใครๆก็อยากมาเยือนเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวสะพัดกว่า 500 ล้านบาทต่อปีแต่สิ่งที่มาพร้อมกับความเจริญคือปัญหาการจราจรที่ติดขัดและเส้นทางข้ามเขาที่ทั้งโคดเขียวและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่นับจากนี้โฉมหน้าการเดินทางของจังหวัดภูเก็ตกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการกระทรวงคมนาคมโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพเดินหน้าเร่งผลักดันโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตรวมระยะทางกว่า 34.6 กิโลเมตรมูลค่าการลงทุนระยะแรกกว่า 33,000 ล้านบาทเพื่อยกระดับความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาการเดินทางนายสุรเชษฐ์เหล่าพุนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดเผยไทม์ไลน์สำคัญว่ากทพจะวางแผนดำเนินโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตเป็น2ระยะคือระยะที่1ช่วงกระทู้ป่าตองและระยะที่2ช่วงเมืองใหม่เกาะแก้วกระทู้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในระยะยาวโดยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติภายในเดือนธันวาคมนี้หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวทั่วโลกจะได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่ภายในเดือนตุลาคมปี2574
3: ต้องยอมรับว่าจังหวัดภูเก็ตได้เป็นจังหวัดที่เจเนเรตอินคัมให้กับประเทศไทยได้เยอะนะครับปีนึงเอาเงินเข้าประเทศได้ประมาณปีละ 500,000 ล้านตอนนี้ได้รับเสียงการคอมเพลนมาจากนักท่องเที่ยวแล้วชาวบ้านมากว่าการเดินทางลำบากโครงการเฟส1ที่เป็นกระทู้ป่าตองเนี่ยนะครับโดยเป้าหมายคือลดอุบัติเหตุลดสภาพการจราจรที่ติดขัดนะครับจากคนที่เดินทางจากอำเภอทุกเข้ามาที่ป่าตองในปี69เนี่ยก็เป็นปีที่การทางก็พยายามผลักดันให้เกิดความยากคือยิ่งช้าไปโครงการยิ่งแพงขึ้นก็อยากช่วยกันผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้นเร็วแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็ส่งเสริมให้ท่องเที่ยวก็เดินทางอย่างปลอดภัยมีความมั่นใจแล้วก็อยากจะท่องเที่ยวในประเทศเรามากขึ้น
2: นอกจากเรื่องความเร็วและความปลอดภัยแล้วด้านสถาปัตยกรรมยังโดดเด่นไม่แพ้กันเพราะจุดพักรถทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ถูกออกแบบสไตล์ชิโนโปรตุเกสร่วมสมัยสะท้อนเอกลักษณ์อันทรงเสน่ห์ของภูเก็ตควบคู่ไปกับการประหยัดพลังงานในทุกมิติไฮไลท์สำคัญที่ทุกคนจับตามองคืออุโมงค์ทางด่วนกระทู้ป่าตองซึ่งจะเป็นอุโมงค์ลอดภูเขารูปแบบทางด่วนขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยที่ออกแบบมาให้รถจักรยานยนต์สามารถวิ่งร่วมกับรถยนต์ได้อย่างปลอดภัยจากเดิมที่ต้องขับรถไต่เขาใช้เวลาเกือบ30นาทีจะย่อระยะเวลาให้เหลือเพียง5นาทีเท่านั้นนับเป็นก้าวสำคัญที่ไม่เพียงแต่การแก้รถติดและลดอุบัติเหตุบนเขาแต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของภูเก็ตให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนพศรแก้วคำรายงาน
0: หน่วยงานด้านน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซักซ้อมแผนและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เอลนีโญโดยวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการจัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
22: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนีโญ
23: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งจากสถานการณ์เอลนีโญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ซักซ้อมแผนและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยสำนักงานชลประทานที่1ได้มีการเตรียมความพร้อมของเขื่อนขนาดใหญ่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมกำลังพลเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องสูบน้ำสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากด้านนายอัธวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เปิดเผยว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง2แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ยังมีปริมาณน้ำในเกณฑ์ดีโดยเขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำกักเก็บ181ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ69ของปริมาณความจุยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า80ล้านลูกบาทเมตรส่วนเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนปัจจุบันมีปริมาณน้ำ224ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ84ของความจุอ่างยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า69ล้านลูกบาทเมตรส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง19แห่งมีปริมาณน้ำ105ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ75ของความจุและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก190แห่ง มีปริมาณน้ำ71ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ70ของความจุรวมซึ่งจากสถานการณ์เอลนินโญที่คาดว่าจะส่งผลในช่วงหน้าแล้งสำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งเก็บกักน้ำต้นทุนทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในระยะฝนทิ้งช่วงและหน้าแล้งพร้อมบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการตามข้อมูลเชิงพื้นที่จัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
1: อย่างที่ทราบกันนะครับเราอยู่ในสภาวะเอลนิโญและมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มความรุนแรงเป็นระดับเวลลี่สตอร์มในช่วงปลายปีนี้นะครับซึ่งความน่าจะเป็นอยู่ที่ประมาณ 90% สำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งรัดการเก็บน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำต่างๆของกรมชลประทานนะครับให้พร้อมใช้งานแล้วก็มีการวางแผนโดยเราจะวางแผนในการใช้น้ำจากน้ำฝนเป็นหลักก่อนจากนั้นเมื่อเกิดปัญหาไฟแล้งฝนทิ้งช่วงเนี่ยเราก็จะสามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำชลประทานที่เราเก็บไว้เนี่ยเอามาใช้ได้นอกจากนั้นเนี่ยหากเกิดภัยแล้งเองนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนเองเนี่ยนะครับทั้งเขตจังหวัดเชียงใหม่และเขตจังหวัดลำพูนเนี่ยเราก็ได้มีการวางแผนที่จะระบายน้ำจากเขื่อนแม่งาสมบูรณ์ชนลงมาช่วยในลำน้ำปิงเพื่อสนับสนุนกิจการไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของการประปาการท่องเที่ยวระบบนิเวศการเกษตรในเขตพื้นที่ลำพูนเชียงใหม่
23: นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยี CSA มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกระบบ IoT ภาพถ่ายดาวเทียมและ AI เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์น้ำน้ำไหลหลากและภัยแล้งแบบเชิงลึกเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและสร้างความมั่นคงด้านการเกษตรพร้อมกันนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่าน SMSLine และรถกระจายเสียงเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปวางแผนเพาะปลูกลดความเสียหายเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้าและต่อยอดสู่การบริหารจัดการน้ำเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
4: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกัดดูอาคาชอเจอกัดดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละเขื่อมาเงลเชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนื้อเกลเนยโยเยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนอโอเอเนอุ้งขวตาโอดาเลอมิเนนึมาเนื้อสาวเนวอจ้อจ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละเขื่อย่อจ้อนาลูเนื้อเกลือเนยเยอะเยอะบอชอนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: อาเยือเนี่ยเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเออบีเคฮอมอนาแอออนเลียเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอดกันเออดูพ่ออีสันนี่กะมาเล่าแน่กะมองขะกะไก่กูยาเอออายุนิ้วโฆษณาบีเกมอญาแลนึงมาอ้อนานากาไงเหลียวแน่ไงชนยังอายี่นิ้วนากาเออสัมโบนาขอนี่จำยองาซึมีสี่โกจำยองโกแย่และงาเดใจที่โบนาขอนี่จำยองเวนี่มีเออโกแย่งาสี่เวและงายี่นิ้วมาเจอกันยา
4: โอเคใช่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก็
6: โอ้พูดอะจ้า
7: โอ้พูดโชเปอร์
6: เบิร์ดสงคา
7: ก็ว่า
6: เนาะจง
7: โอ้ดูทำไม
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
8: ทันสมัยเชื่อถือได
9: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่

อุสพอดุธรรมเดยนี้นี่ขอยาโยกานาลุเนรอยเนียวยเนียวนิมสอนะจอนเจอญีนงนะกะละแมเดยเนเดวันอังคารเนนะงานแมยนี้ลอตุมเนรอยเนียวนิมสอนะขอนี้ลอเลยยงานแนอายุเชิญมือนะที่ขอลุเอจรามาเยียวกามยอมมั่วดูเนเดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และคูกันเนธกาจอลูในเยนี่เนทงจูลามาเยเนี่ยลองเอาอันเนอเยนี่เนี่ยทงจูอายามชาลาลอยลอยเยเนี่ยงานเนอุสอปาอยาทงจูบราซิลกะดูนะขอเนี่ยยินเนอฮอนเนอเนอทินะงานเนจอนอยจอนาลูลอวันอังคารห้องในวันพฤหัสและงานแทยเนี่ยล้อทีมีในยุบสองงานเนี่ยทันจ้ายามฉลาหรือว่าการล้อในเย็นยินในทันจ้าล้อมาดียุบสองนะขอนิสกา

mà kho panama e là facebook là lại như họ nè là vậy như thế cả tiktok kho panama họ nì vậy như nè thằng jula mà để vậy như thế thì mình nè là vậy như nó hàng nhà mẹ vậy như là mà kho panama cái đồ nó họ nè am thì phải ở nhà sĩ chế cổ kilohertz là facebook kho panama cái đồ nó cho mẹ สวทจุดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ข้อเนี่ยเราอย่างเงี้ยติ๊กต่อปานะงะเออติ๊กต่อปานะขอนาแม่อย่างเงี้ยฟิติ๊กต่อก็ชมเยอะนะขอนี่โอคนเล่าข่าวแล้วก็ธรรมดีโอคนเล่าข่าวเรานิ่มสวยกันแล้วเนี่ยนะหาล่าอย่างนี้ขอนี่จ้องะเดเฟบถึงก็ติ๊กต่อปากันเนาะที่ขอรู้จะได้ไหมอย่างเงี้ยอย่าปนารูทอนจูรังเงี้ยเลยอย่างเงี้ยรถมาหอบปากก็กอมแม่อย่างนี้นะก็ต้องเชื่อก็กอมแม่รอเลยก็พอในจักรเอกาดานเนอร์บีซีบีกามาเดย์อย่างเงี้ยที่มีจันทร์เนี่ยนะหันยามแม่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็อีนันสองคนนี้อยู่มีดองอันยาเราก็มีมุ่งดูจอเนี่ยอันนี้เนี่ยทุนจุนาเราชอบแพ้เขาในแพ้ยังเงี้ยเนาะเดียเงี้ยเดียวันพฤหัสเขาในวันศุกร์เงี้ยเนาะแล้วงาเทียเงี้ยเหงามีหัวมือดูมายาจ้าเดียเงี้ยเถ้าก็ส่วนทวีชนแล้วคุกายอีลาเงี้ยแล้วถ้าก็จิมินเนี่ยเอ๋ก็ดูงาเลยแล้วนะเราเงี้ยยาสิสก็ยาจ้าหลงเองอ่ะมีมีอะไรยาอีจิเม่เราเงี้ยยาสิสก็จ้าหลงเอ๋แต่บางเงาเราเลยนี่ถ้าก็ทีน้องโคลอยเงี้ยอาดูเหงากดเชี่ยขบยันแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยยิบลาเฮสีจีเรื่องเงินยานาก็แล้วเดินราคาจอดเช่นเนี่ยก็ดูและขอนี้เงื่อเดียเงี้ยเดียเธอมีเนี่ยลอยเงี้ยวันพระฤหัสท่านในวันศุกร์เงี้ยเนาะล้อเออเนาะท่านในงานเนาะเงี้ยเนาะนะเหงาเหมียวอุดูมายาจ้อมีเนี่ยอายาจังฐานเนี่ยบิดาเลเดียเงี้ยเดียไอ้ยิ่งเถียนเราตัวจะจ้าลัวล้อเหงาเหมียวมุดด้วยก็เนี่ยตัวแต่ก็เลยก็มอล้อและนะขวัญเนี่ยเหยียนเราข้อเนี่ยอาคารนึงสอเหยียนเราอายามเราเขาเราจะเราจะจังเลยเนี่ยเขาก็จะแต่กันเลยเกินเนี่ยไม่เดียร์เนี่ยเดียร์เธอวันพฤหัสบดีเขาในวันศุกร์เนาะมาจอมีเนี่ยเนาะเธอมีเนี่ยเราวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เนาะคนเราจอมเนาะขวัญนี่วันนั้นอันน้องพระชาลามีเนี่ยเฮงเนาะก็เนี่ยอายาจังฐานในปิยาเลยเดียร์เฮน้าขวัญนี่เหมาเกล้ามีนะอายเนี่ยจอมแม่เอเนทาเลเดเยเนี่ยเดแล้วขวัญยิ้มฉอนะก็จอมในถอนจูมาถึงมีเนี่ยรอสมบูรณ์ขวัญในบุ้งละรอเฟซบุ๊กเอาไปในขวัญนี่เนี่ยฉอนละรอเฟซบุ๊กเอาไปให้เธอก็เออสอรอเลยเนี่ยเฟซบุ๊กเอาไปกูห้องเงี้ยคู่รอเดี๋ยวมาโดนนะขวัญเนี่ยเธอก็สมบูรณ์เมลรอมหาวิทยาลัยเป็นสมบูรณ์แม่งานเนี่ยเธอก็มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ห้องเนี่ยรอเธอก็มหาวิทยาลัยพายัพและคุกัสบุญแม่รอเหยียดเงียวสบุญแม่มิแน่รอมีข้าติปอยอมบวชแล้วขอให้สมบูรณ์อยู่อย่างเสือเหงารอมีอุ้มตัวกันเนี่ยกามกับพี่คนเลี้ยงงามเหงามีอุ้มตัวเจจิมงาเล่และรอเลยเหยียดเงียวเสือเหงาเฟบอปะฮอลุเน่รอเหยียดเงียวเงาช่องหลังงาเกลือมาดีและรอเหงาสบูรณ์อยู่อย่างเสือเนี่ยฮอลล่าเขายิ้มฟ้าฮอลุดันเนี่ยละเดแล้วบุญหลังอ่ะแต่ก็เถอะพอรอถึงไม่เนี่ยเย็นนี้ถ่ายดอนในบุญเนี่ยรออาคารดอนในบุญเนี่ยพาลาดอนในบุญเนี่ยนะข้อนี้แต่ก็ติดต่อพอปั๊มแอร์เฟซบุ๊กพอปั๊มแอร์บุญหลังเนี่ยไม่เดย์เย็นเนี่ยเดย์พาลาดอนนั่นว่ารอเขาเป็นเขามาเหมือนเนี่ยแต่รอพาลาดอนนั่นว่างั้นมันคือตัวเนี่ยแอร์ข้อนี้ชอเนี่ยโทรถ่ายดอนในตาและเทปโต้ตัวบุญหลังเนี่ยง่ายเนี่ยชอการแปลและคู่กันเถียงเนี่ยรอโอชอเนี่ยก็ดูแลอีกไทยดอนเนี่ยแล้วพระบุตรดูหลังงานแทนที่นี่เกิดเจดอนนะขอเนี่ยบุตรหลังยามแม่รอหน้าหาลุนหน้าหาลุมาเดย์ไอ้ก็จะในหน้าหาลุเล่แล้วรอเย็นเงี้ยวไอ้ที่ขอเราจะทำไมเย็นเงี้ยวอย่างไอ้ตื่นง่ายรอก็ก่อนยามก่อนแหลมฐานเลยจะกับไอ้กันเนี่ยพาระยะที่นี่เหรออ่ะเนาะจะไม่จะกับไอ้กันได้ไหมเดย์ไอ้นิมสหกายเย็นนี่นะทนจู่รออันเดียอาคารอันนั้นลาบะเอียรอลองที่เนาะบาลาสีนะขอเรื่องเสียบาลาล้ออาขอน้ำมันที่ของอาเดเยี่ยวไทยอันนั้นอินาล้อเยี่ยววันอังคารล้อเลยเยี่ยนี้อันนั้นอันนั้นเชียงอาบาลาเฮสีนาเมษายนเมษาแล้วเนี่ยล้อกันยายนล้อยนยนแล้วเมษาปลายจังแล้วเนี่ยเดเมษาหน้าบาลุสีบล้อนิ่งนะบาลาโกสีนากันยาเบล้อเลยเยี่ยนี้นะ
à khổ na khổ này nhị phang ngài giá cổ chưa vừa lo gì nhiều ờ thực ra gì nhị à đi tàu họ bạn này na hà lúa này nghe chọn là lâu sau phao được thầm mà đi chọn thầm thầm mà đi lấy bộ là cái gì là hử má lo nghe ờ là anh này na hà nhà mấy đi chọn thầm nhà mấy đi ngài đi tàu họ bạn này cái lo gì nhiều ờ cái đó cha thì biểu nó phải biết na hà tại nhà gì nhiều các cõi hôm nay giờ cái cái đó này mình nói lo ờ đó cha biểu na hà เมื่อเดี๋ยวนี้ตัวจีก็ยังเมื่อเรามาเงี้ยเลยช่วยยาแล้วหูบาเดี๋ยวนี้เงี้ยเนี่ยรอเดือดพุ่งจนเลยหือเล่าและชาติตัวช่างอาเหยียดเนี่ยเหรอที่ขอร้อยนะฮะเดี๋ยวดามา

Tēnā kō nī tō chā lō yē nyā pō nē bī nā hā dāo jāi tī bīm lō lē yē nyī nā hā bīo dū dē yō wā nā lū wē lō yē nyō yō sō tā gā tō chā pō nē bī nā hā dā ngē lō lē yē nyī nā hā lū wā nē lō lē tā gā ngē nā gā ngē chō lē ā yī nā nā lā bā yō yā mā ngē ngā dē lā tū lō ngē chō lā ngā tū mī nē lō hā gā computer pā nē tī pō lā pā chō chī hō mā yē nyā lō ina ngai ngai ya nga le ela e kho nia ga computer pe cho pho pa cho che kho nge lo ye nye ina na ano che nga bala go si computer la kho na la da e ya le bo thane ja nga ye nya elo te mi ne lo le ye ni la da la ba na me kha ti po ye ne lo ga nga ma o myo u du bo on tha hu na la ba e ya le mo on thane ja nga te su a do เฮ้ยงั้นเฉพาะเราเนี่ยเราดังอ่ะยาเดลเราให้ไอ้คนเนี่ยเฮ้ยก็คอมพิวเตอร์ปนพัชช่วยห้องเงี้ยนะเราเหยียดเยอะอินเนอร์นะอันนั้นเชื่อไงเราเหยียดเยอะลาดาเอียงั้นเดลบทท่านได้ยังไงถึงเหยียดเยอะเดลมีในหัวหน้าคนนี้อันนั้นก็ดูที่พบแพทย์นะด้านในเลดเดเหยียดเยอะเฮ้ยก็จะน่าพลังอันนี้นะฮะเราเหยียดเยอะนะรู้ว่าอุดุธรรมะเดียเดมาข้อปันในนะหามแอร์ล้อเฟซบุ๊กปันในนะหามแอร์ติ๊กต่อปันในนะหาข้อนี้เดที่ข้อรู้จะดราม่าเนี่ยล้อกันในนั้นก็กรณ์มันถ้าจะกาเอกาดานเนี่ยบีซีบีกามาเดียเนี่ยก็ดับเบิลก็กรณ์จะกาเอกาดานเนี่ยบีซีบีกาเฮน่ารัฐบาลปะเนี่ยเนี่ยจะกาเอกาเดียเนี่ยแต่ก็สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และคู่งานเทียเนี่ยล้อออนไลน์ปลาดูมาเหนียวเยอะหุ่มมาทุกพอไม่ใช่เบสิลหุ่มมาเธอก็ก่อจากการเอกาโดเหลืองงานในเย็นนี้ที่น้องโคบาลานิ่งกันนี่นะคนดูเสียงเกล้างงานเย็นเนี่ยล้อถ้าก้าเดือดถ่ายมิขังล้อเย็นเหนียวออนไลน์ปลาแล้วถ้าบอกปลาล้อไม่ใช่เบสิลโลเหนียวเยอะในมายาหุ่มมาโลเอลโลมายาจีโลเลอถ้าก้าแล้วถ้าบอกปลาตัวจะจ้างเหลือเดียเหนียวเดียหนีมือสุ่มผ้าหงายตาหนีเชงากออย่างอาเจียเนี่ยล้อถ้าก็จะจังเหลือเดไอ้ขอเนี่ยมีน้องขอรู้มีน้องขอเนี่ยแล้วขอเงี้ยนะขอนี่ล้อเลยอย่างนี้มีน้องขอนานเนี่ยมามีอาเจียเนี่ยที่จือกักคาเลงอาเดแล้วงานมีน้องขอนะขอเนี่ยเธอหนีมือสีผ้าสุ่มยาตาสีเชงากออาเจียเดเนี่ยเดที่นักขอนั้นว่าที่เจียกักคาเลงอาเนี่ยล้อมีมีนี่นะขอเนี่ยอาเกจีก็ก่อจะเหลือก็ดูง่ายเลยแล้วนะขอเนี่ยเว็บไซต์ผิดกฎหมายไอ้เธอนะขอเนี่ยเธอเนี่ยพนันหุ่มมานู่นแล้วเจียโลแล้วล้อเนี่ยคุณรู้ไอ้เจียยังง่ายเดี๋ยวจะเหลือเย่พัสมยาเย่พัสมยาก่อเจียเนี่ยก็ก่อยังง่ายเจียเนี่ยล้อพิเทระเนี่ยที่พวกพิเทนะในลาเซเลยก็มาช่างอะเดมามึงอะเดแต่เราจังเหลือเดเยอะเนี่ยเดน่าอุ้มหน่อยเยอะก็เกาะขอเนี่ยงาสีผ้างายาเกาะก็เกาะเจเนี่ยจังอะเจเยอะเนี่ยถ้าก็ตัวจะจังเหลือร้อยเนี่ยอุ้มหน่อยเยอะเธอนะขอเนี่ยเหรออุ้มหน่อยเยอะเนี่ยรอรถมายาวโลเยอะกันเนี่ยอุ้มหน่อยมายาวโลแล้วเราเนี่ยยมยาโลยมยานี่จังอะเจเยอะเนี่ยเหรออืมน่าเราเลยนี่ยมยาจียมยาก่อนเราคุยไม่ซีบีซีก็ดูโลแล้วขอนี่จ้าไอ้เนี่ยล้ออืมเธอมีแน่เราเหรอนะขอเนี่ยแห่ที่น้องโคเรายมยาเนี่ยโคเดือก็ก่อนเราคุยยามองอ่ะเดือแล้วเราหน้าช่อหาอาโขงพ่อห้องเนี่ยเราเลยนี่กำจะขอดูเดืออืมเราเนี่ยมยาเดือเดือเนี่ยอยากกูเดือแล้วเฮ้ยตาดาวงาเดือเนี่ยเดือเฮ้ยตาดาวนะขอเนี่ยอยากกูเดือเราเลยนี่น่าอีนุ่มน่าอยากกูแต่มันเงื่อชอบหมองเกอเขาเนี่ยอย่างเกอเขาเนี่ยอย่างงาเจ้เขาเลยออนไลน์เขาไปเนี่ยมีอย่างหุ่มมาโลเลยไม่ใช่เสือเธอเราเนี่ยสุดาลาจ่าเธอเราเลยอย่างนี้อืมอย่างนี้เธอมีเนี่ยเราอยากขายอย่างงาเดียอยากจ้อนาลูไอ้โดนเนี่ยมาอย่างเนี่ยเจ้าก็ยังพากย์จ่าเขาเนี่ยเราเลยนี้มีอย่างหุ่มมาออนไลน์เขาไปเนี่ยเยอะขอเนี่ยเงื้อรอพมาถ่ายงานกันเนี่ยมาเยอะมันเงื้อนะถ่ายเยอะเดย์แล้วไม่ใช่เยอะจ้อนานโอ้โหเลยอย่างไอเนี่ยมารอเยอะเนี่ยเธอก็ที่อินเทอร์เน็ตเขาไปเนี่ยเยอะไงที่ดีกันนั่นนุ่มเบอร์รอมีอย่างอันดูดเลยสีลามมาลาจะมีเนี่ยเยอะเนี่ย
ekoni ti ga na bo achon lai so lo ku wa lo le ye ni lai so to je je o ti ja na e lo ma ya kho ni ngo lo ja ja do do je lo ye ni o kho ni a e lo ma ya kho ni ya mi ni ja lo ye ni ho ne umyo ti jo ma ye ho ga lo ye ni i kha ka ni la ko ne he no myo ye ja nga de sa da ye ji na de sa da ye umyo pe ye bi nga de le lo holo sa da ye ji de kho ni jo ye ni a mina hunna hwa si nga yi ti a ta ga nga nyum je ni pa jo lo ye ni a yo na kho ni a to a cho lan sam so le ku nga lo a cho cha khong ma jo mu ne lo le lo cha khong ma le chi ne lo le mu la a yo na kho ni a he lo na ti po na to cha khong ma le chi a ma jo lo la na kho ni a a yam da na bo le mi kho ni a na ga nu a mi le lo nya yo du ma ala pa ye chue ti a de ye nye de mi no hono kho ne a la me je mi yo tho tho tho ha la lo ye nyo la na kho ne a la ye do lu mi yo ye mi ne la le ye ni a ga hwa a phu ni a ba je ni a ti ji pa ye je nga e kho ma ni tha nya le sa ta khon je ne ho um yo kho la nya lo ma yum nya je nga je ha ne je do ne bi ko la nga je le to ko ba ta ye nya a ma ma ma le wo to to nya le ha mi si bi si nga le jo me jo wa lo ni o so da ni ya ba kho ni ma te a de ye ni o de te mi ne lo um yo to a cho bi ha la nge kho ni a ye mi pa jo me sa so kho ne lo ma ye ho a si de hum na ma ye a de le ne na kho ni um yo to on la ga lo to bi ga to ha la ga nga um yo to wo ma ye ho a pe ona ni pe ma ye ho a yu ho ya bi ho ya le na kho ni a kho lo kho ge nya de ye ni o de khone na ya de la ya gu de la le ni mi na hu na ho ti bi pa ne kho ni do nga la ye ni o ta ga mi cha chi ba ku pa ne ma a la ha pa ne mi si bi si ne ada ba ada ma sa da ti la ye se ba de ni o sa la ne ye se ba na nu a he mi si bi si ne bi ju do so ne la ye ni o ti la ba mi si bi si le pa ga ga ada ma ne jo me cho ba ne nya ye nya lo da no se ne cho ba ne le nya de te mi na ye ni o la pa ne nge cho la ga kho ni a yo kha ya yang a lo na ga ha pa nge chola ga kho ni a yo kha ya yang de ye ni a de ho ga ho de ye jo na lu e ne ma le ye ni a kho ni o mya ga jo nga si ye ni a lo ga ko lo a cho kha sa ba mueng le ku nga lo ne ye ni ho lo ga yo kha ma chon the de kho ni me ni jo a si de ye ni a de te mi ne lo ye ni o te ge nya na a ya mu ti ti yu do ne lo le ye ni ข่าวล้อเย็นเนี่ยอุจจิเลนะขอเลี้ยงเจนะจังเทนห่อล้อเลยเย็นนี้งั้นก็พอเลยจะกายแอกากาขอนี่นะฮะยังไม่ได้เย็นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต่อรัวอยู่เธอก็จะต่อไว้เจมังงาเย็นนี้ยามสุ่ยเจแต่มังงาเดี๋ยวเย็นนี้นะก็ต้องเชื่อเนี่ยย่อยหาขอนี้ยังยับเนี่ยก็ดูเลี้ยเธอเย็นเนี่ยหน้าขอนี้อาจจะเบิกก็ล้อเย็นเนี่ยอันนั้นจะที่ก็ก็ดูยุ่งรัฐบาลปากระดูนะขอในทกาดาฮาปานะเราเลยเย็นนี้โครงการทหารอาสาและครัวเธอจะไม่เดเย็นเนี่ยเดหัวหน้าขอในทหารบกรอเย็นเนี่ยดาฮาเรามีเธอเจ้าเนี่ยเนี่ยเขามาเราเดือดถ่ายมีของเราคุยนะดาฮาตัวซุ่มจีและดีปากอย่างนั้นเถียงทหารบกทหารอากาศทหารเรือและครัวเธอเย็นเนี่ยทหารบกเท่านั้นขอนี่เราจะมีชาวปารอช้อนเดเราถ้าหาอากาศลักษณะแบบเราหุบเบี้ยวปลาโลอุ้มหัวตาปลาโลเลยอาเดือดทันมีของเขารู้ได้เราเย็นเหนียวน่าถ้าหาเรือเถอะนะขอนี้ใบมาลาซาปลาซาบ่าปลาจีเยอะเราเลยเย็นเหนียวขอนี้ยุ่มพอเถอะนะขอเนี่ยทหารบกปลางาเดียเย็นเหนียวเดียยุ่มจะลังเงออันนั้นเชงเงินในพอดาลามะเย็นเหนียวล้อเถอะก็ดอตอลัวเราเลยเย็นนี้นี่มึงอ่ะพ่าเจนี่ทีมเถอะก็เนี่ยทีมือเย่พาสียาเย่เชื่อเออกมาเดและเอออินุมเดชมยอดอ่อนเลวเออพาทียาเย่เชื่อแบบนี้ก็เลยงาเจเย่เนี่ยทียาบิ้มแล้วก็น่าขอเนี่ยหนีเช่นหนีบิ้มเดเย่เนี่ยเดเหงาปูพอนี่ก็เออหน้าขอนี่ล้อเลยเย่นี้เออหัวก็เนี่ยก็อีงาเดเย่เนี่ยเดกำอีโรดูงานเนี่ยถ้าเกิดเธอละเออหัวก็เนี่ยกำเมื่อเธอเกิดมาเจเย่เนี่ยละถ้าก็มีอะไรมาถ้าให้เนี่ยอีเนี่ยเกิดเยอะเธอที่โคตรโปเธอหน้าลอยเยี่ยวนี่โคตรเกิดแต่แม่เนี่ยเยี่ยขอเนี่ยเหอะก็เหอะพอเนี่ยบีเกิดเยอะเหอะนะทหารอาชีพและกุ้งอาเทียเยี่ยล้ออยู่หากะมั่วล้อลอยเยี่ยโอ้โหอยากมึงอ่ะอยากเกิดอีงอ่ะเยี่ยล้อบลาอาชีพเหอะนะขอเนี่ย
timu ni pa ta go che ba hone ji oga duwa bilo e ni pa ye ya ni pa sum ya sum pa do pa ga ne ye ni la ta ga ne eko na khone apo ba si oga do na khone timu nga pa ba do pa ya nga ye nya na ho go la ho na la ye ni da ha a fa ta go i na khone ya bala si pe yao ne daha ya go te mange lo ye ye jema jenge ti ana se bo ada jo lo mona khoni ya ho la kho pa bi jo lo khoni jai je ye nya na ye si go mu ja khodo pa jo lo mona khoni ya ho go la kho khoni ya pa bi jo no pa ja ma si de la tro ko nga te ye nya kho ne lo ne ho pa daha ye po lo go na ma che ho go le mo nya si le le na khoni ya te ga bi ole nya ga du de cho engineer lo choba jai je ye nya elo termine de ye nya de ye ni yo hanu ma ko ne ge mo mia le la na kho ni thaga lo sasadi ampo lo yo ha ampo la kho sasadi le ku jo mene ye ni thaga le ne chomyo do le nya me je de ye nya de mangna kho ni ola pa ne kho ni a chomyo do nya nga ye nya la phala do ne ya ka nga ne ni wo wa web lo ye nya rcm.rta.mi.ts la ku nga de ye nye de mana ha da nya de na kho ni ta ga fe bo pa ne na ha na a kha no lo nga ha ga ye ni na thon ju la jano pa na ha kho nya me de lo lo de ye nye de ha na kho ni ja ti ko ye nye ja ga e ga da ne ne bi si bi ga de ye nye o a ne ja ti ko mi no lo ta ga ko ko to ho pa lo le kana kamakan ka leuk tang le ku the lo ye nye o a ya chaka a ga do le nga de ye ni de ta ga je la nge po lo le ye ni so wo lo sa ma chi wu ti sa pa le ku te cho che ga yu bong lo ja nga de mi no ga cha do le nga ye ni lo ta ga je la nge po lo ye ni o je la nge po so wo cho che ya ma ko yo mya ga je bong ja nga de le lo ye hu na a do pe nge na kho ni a thaga yo ma ne po mo nya la ma nga nga e kho ni lo ye ni thaga so so ho pa ne lo ye ni o e do le a ye ni a lo je la nge po a thaga sa ma chi wuti sa pa le ku the lo ye ni o yo mya ga cho che nge jo bo ja nga de lo e do le a the ye ni a te mi ne go de do le na kho ni a thaga ko ko to pa kho ni ga ko ko yo si nya ne cho che da la me ye ni a na mi no na kho ni a thaga do to lo lo si che si ga yu ba ma de la tru e ta ga a ga do le nga the ye nya lo na si che si ga he so su wa nga le le na kho ne a nyu so wo go lu lo sa ma che wu ti sa pha go lu ni che ko wa lo na he he nge po so so a so wo cho che nge po lo le ye ni cho che ya ma kho jo lu he de re sum che ko wa le nga de ye ne de ho ne the ta ma nge อย่าก็อย่าแล้วคุณอาเทียเนี่ยบุคคลอื่นแล้วคุณอาเราอย่าก็อย่าเชื่องานและพังงานเดียเนี่ยเดทไม่เนี่ยเฮ่อดอกตัวหลวงก็เงี้ยสี่เชื่อสี่อะงานเนี่ยเธอก็เนี่ยศาลฎีกาและคุณก็รอออายุมาเฮ่อเดสี่เชื่อสี่อะเฮ่อเราเจอละเงี้ยปวดท้องท้องว่าเธอจะเชื่อกันจะบังงานเดียและชมยูดาเลียนเนี่ยรอเธอก็บิยูบังมาเดียและตัวเอโดเลียงานเดียเนี่ยเดมีเหรอนะคนเห็นยุ่มเหรอกาอัดตอนเปล่ายำเหรอเราคุยแล้วยืนยันทันจุดในจักรเอกได้นั่นเนี่ยบีซีบีกาเดชกันเอาเนี่ยเราอีกเนี่ยดอกชัดที่ยุ่มแล้วพนักหาดมายืนยันอัดดูลีกาเนี่ยชาดอกชาเดชบุญยาแล้วเธอยืนยันแล้วที่ขอรู้นะฮะเบียดมา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี
6: ้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเนื่องจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่16กันยายนนี้สำหรับการประชุมวันนี้มีหลายวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอความเห็นโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกระทรวงมหาดไทยเสนอขออนุมัติกรอบวงเงินและรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยธรรมชาติอุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ระยะเวลา1ปีวงเงิน 15,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังเสนอการกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB สำหรับโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมเสนอขอยกเลิกรายการค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ซึ่งเป็นรายการผูกพันงบประมาณปี2569ถึง2571รวมถึงรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวผลิตน่าขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่19กันยายนนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง หลังคาดการประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้โดยพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่19กันยายนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยชัยภูมิสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายช่วงหน้าฝนพร้อมเร่งสำรวจความพร้อมของไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนต่างๆป้องกันปัญหากระแสไฟฟ้ารั่ว
7: นายสุวัฒน์พร้อมเพียงผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนขอให้ระมัดระวังอันตรายในช่วงหน้าฝนที่อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าโดยขอให้ประชาชนอยู่ห่างจากป้ายโฆษณาเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงต้นไม้ใหญ่และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าขณะเดียวกันขอแนะนำให้ประชาชนสำรวจต้นไม้ที่ปลูกในบริเวณบ้านของตนเองให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยไม่พลาดสายไฟฟ้าเพราะอาจทำให้ไฟฟ้าดับรวมถึงอาจทำให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วมาตามกิ่งไม้ที่เปียกน้ำจากฝนฟ้าคะนองได้สำหรับในส่วนของห้างร้านที่ติดตั้งป้ายโฆษณาจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างป้ายโฆษณาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัยรวมถึงสำรวจความพร้อมของไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณบ้านและถนนต่างๆหากพบมีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือชำรุดให้รีบซ่อมแซมหรือแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่เข้ามาดำเนินการแก้ไขยยศพรนะคะไกรศรีสวทรรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: อุดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนา

0: ประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
2: ังหัวชื่อลัว
3: ยอชายยอต้มมือ
4: ลองเพียงเป็น
1: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
5: ดื้อยอบผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
6: ที่วิจอบยอบคอลุ
7: อาเชื่อเฮอทีเลเลโง
1: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม hey!
8: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
9: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
8: นอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
9: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่เฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่เฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
8: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณน้ำนักเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
9: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
8: เจ้า
10: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
12: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเล่าก็โ
13: อดอบูแบบปากกันยอโพในเมบาสะสู้อ่อนเมื่ออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนใหญ่อีบอบบาเน่บาคักคือเล่นตาพี่ตามมาตาพี่อ่อมมาออกจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อนจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 068เมตเมบา092 246 8579เซทอบโบลอ

0: วิทยุกลือลอก็จะแตะเวกีแม่แล้วก็โทรลีกจานยิ่งชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอก็ตอบเปอร์ปากระลือปากระยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดก็เห็นเหล่านั้นแล้วตาสูมือซ้ำมือตาก็เจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

No, the Omichope Dapuve Murapati Pupi Romo Seco Prado Canatapo, Pacqua, Dota Pope Pracalu, Pracanyoko, Ranota Churitomu Rocco Quinari, Letiler Anari de Chi, Heto Colosa Peleta Lotatle, Saw Water Chiang Mai, Tetonia Ino, Viti Yukalilo, Cochote, Vekime, AM Tugatol Vigazan, Nui Chihu Kilohert, Sandangan Prochasam Pantisam, Chrome Prochasam Pan, Ya DJ Summer.เนาะเวจอสัปปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮตุกอดอปูแวแฮโอเดเลอร์ตากึจ่อเลอร์อาเก็บดูแก้ผลและที่เลือกปูพ่อแวพ่อก่อนที่ซอเลอร์ตาพี่ตามมาเลยปัดดูว่าการตาพี่ตามมาเนาะเลอราชการมีเนาะกะลิซอกออุเจเนาะบักก็คือเลอร์ตาโอชูดเคลียนตาโอเจเนาะดีเนี่ยคนนี้แค่ก่อนจะเกิดเต้คือดอปูแวบาชาตาสวีเลอร์จะแปลกนะอัตุคนที่เป็นในมีไว้ด่าเลอร์เวจ่อเอเนาะเลเวจอสักเนาะดอลเลอร์เกมมือดาวสสิธรอะอุสกอตาสวีมีเลแคอีนโอเพลเนาะเดเกตาสวีและชุมชนกะเหรี่ยงกิมแมอัตาสวีบาคะคือและชุมชนกะเหรี่ยงกิมแมเนี่ยอัตาเรลุคโลกแวก็อุทอแค่ก่อนค่ะเลมือนิมือซอวันที่26เนาะมือนิมือซอคิชิคืออัลโลลอซาดมือคืนนี้กะแล้วกะอันเมื่อเลือกปลาแล้วอุลเวกีแม่หนอปลากุ๊บปลาหย่อนตาที่โซเลลเวกาขึ้นอะไรไม่ย้อนหนึ่งไม่ย้อนหนึ่งแต่เชื่อต่อเม็ดคลื่นหนอมือคืนนี้เลือกวันที่26นี่หนอปลาเกิดสุดคลาสก็มอตอที่โซเลแฮตุกกราซาอุดตาคุตาพ่อหนออุดตาเอตากุ้ยจานี่หนอมือกันนอกพอสักควาหนอมือกันนอกคนเล็กกว่าดาวบ้าพอกควาสุดคลามอตอหนอเดออาเกตาเชื้อตอนแรกเรียนเนาะปากุปัญญาและระเนาะจักรวาลกาลามีหุสาพลาดิโซเลปาเกยูทูบเบอร์อันตาจันนี่และระจีเนาะสุดกลามอตอเดดิโซเลกว่าเชลล์เตาชูดเทเฮเมอร์ปากุปัญญาเฮตุกอลาซาอุดตาตุดโตโจโอเกียวกอลาซาตาคุตาพ่ออันตาวีกว่าเชลล์กิจาเตาชูดเทอันตาจันนี่เนาะและคือกว่าตลอดตีละเชสิเนาะเลือกเพจเตวดาชุมชนกะเหรี่ยงกิมแม่นั่นแหละคือกว่าสิเนาะตลอดตัดเล็บไปแล้วตอนแรกเลยปะเกิดติดคลามอตอันดาเดอติดล็อตติดล็อตเช่นนี้จีบ้าเนาะบัญชาและกว่าเลือกเพจเลือกชุมชนกะเหรี่ยงกิมแม่นี่สิเหรอเนาะบัตรบ้านเลยยาเดจะกันแลเจเนาะบัญชาติดแล้วติดคลามอตอบ้าติดคลามอตอได้แก้บ้าจีดแก้บ้าบัตรก็คือเลือกจีดเวทนิคินีจะแลออกกำลังกายแลจีนี่เนาะเลือดแต่ดอกแว่จะบ่แต่ช่วยก็ต่อเซนนี่ขึ้นนี่แล้วปุ๊กในเต้นนี่แล้วออกกำลังกายนอกแขนนอกคอบาดแต่แล้วจีโลโคโลแกคบเปอร์เนี่ยตะเพลิดตะลอมอ่ะเนาะคบเปอร์เนี่ยตะเพลิดได้ตะค้าขี้บันเนี่ยตะบาเลือดเซนนี่ขึ้นนี่มันแลมาเกชั่วโมงอ้าแต่ใครดูดิซ้อมเมลโลชาจอชาโคซาชาเนาะโคซาตุซูมีนอเดอร์จอดเดชาเนาะเชนนอเดอร์จอดเดชาเนาะมาซาลิจะเล่จิตตะกี้คอตะกี้กันยาลาซาแต่ใครจะป๊อปปี้หม้อบาลีแน่กว่าเราก็จะกี่กอดบ่อือดอเนาะฮึบเพออันตาดิซ้อมเมฮึบเพอในโอเทอโซเนาะฮัดถอฮัดล็อกก็อีกก็หูถอชินเนาะเช็ดเถื่อนตาตึ๊บตึ๊บแผลบ่ะเนาะมาซับบ่ออืออันลดดิซ้อมจะแล้วชันลบวิจอบวิจะเนี่ยเนาะกระซ่าแล้วกระซ่าป๊อตเลยซะเนาะมาเลยมาเกย์ชั่วโมงเลยแลเรลโลเกตถี่แล้วออกกำลังกายเนาะอาเวทนี้จะไลฟ์สดเจแต่เลืออันนี้ดอทชัยว่าเต้นนี่ดอชี้จะแบบเซนนี่ขึ้นนี่เต้นนี่ออกกำลังกายนักแข่งนักขอเต้นนี่เรลโคโลเกนักแข่งนักขอบะแล้วปกติมอสก็เลยตะกุบักุเซลในเตวดาเลอร์อัตุคนเองนึกบาฮูดอชกจ่อกจ่อเนาะฮาร์ลอชกเบกเบตุบัลเลดิซีราเลเลบะแล้วบักเนาะเพื่อจะไปต้นโลบะดีเนี่ยนะต้นโลบะเลยเต้นนี่ยัยเดือบันเมลขบเปิร์ฆ่าหรอขบเปิร์ดบันล้อหรอมาดิโซเลอร์มาพรีล็อกเลยโลบะจอดเจและจอเลือกเคยเนี่ยเนาะเปิดกิโลเนี่ยโอ้ข้อเชียบเลยอัลลาลาลาลาลาแต่เมตตาเกลือเบาข้อเชียบเลยว่าอันนั้นตื่นนักแข่งนักขอดแต่บรรยากาศตื่นข้อชิมกว่าอามาดปิดเลยว่าแล้วเนี่ยแล้วออกกำลังกายแล้วจีโลโคโลแกแล้วถ้าเหรอเนาะกรมสกอตต์บริเวณนอกกระบะแกะพระกุปัญญาอันนี้กระดาแกะได้สักเกิดนี้กระดาสักเล็กแกะนี้กระดาสักจีเด็กแกะแต่แกะว่าเด้อจะกันแล้วได้ไหมถึงอะเนาะแล้วจะถอนลดแต่มันหล่อเนี่ยแต่มันหล่อพี่อีนี่อะแล้วเวกิแม่ปะก็ได้เลือกคุมเมืองแล้วเวกิแม่ในตอนนี้เนาะแล้วเด้อชาติที่ชมหมดเริ่มฮาร์ดิสันเลยก็สึกตัววอจิบ่เนาะแล้วมาเกเนว่าเนี่ยตัววอว่าเนี่ยตัววอเนี่ยเวกิแม่ดิสันเลยคุมเมืองเนี่ยเอาจากเปกิโลแล้วที่สัญญาจิบ่ได้แค่นี้เ
เนาะบาชาดิซิตล่ะซั่วเมื่อเราเชิดต่อปลาเรืออัจจีเม็ดชูจีเม็ดเคลียมูเนกซั่วเราเชิดต่อตาบาเทนนารีทั้งหมดนี่หรอยาจะตาจะซั่วเมื่อเซอร์นารีเนาะเลอเกบุลกระตือแต่มันหล่อในแต่ตือดิสว่าบาคอดเดชก็ข้อคดีบาชาขบเปิลหล่อในขบเปิลคักอีเนี่ยขบเปิลคักอีเนี่ยดิซอมเมเออแต่มือสูงมือซาได้อุดแล้วประกอบพัดโดยาลีหน่อดิซอมเมลบพิจอบพิจอเจบาชาเดอคอดเดชก็ข้อคดีอันยันหนือจะเนี่ยน่อคอดเดเนี่ยอันยันหนือเดบชาเดชาผู้ชาเป็นเช็ดเลยเลยนะน่อก็มาสก็หนอนิบลาจะตีละเลยเฟซบุ๊กอะปูดบลิลากาเตวดาเลยบางเกลุกลุกเกบางเกบานอแค่นอขวาบางเกชกย่อกย่อจันนี่อาทิตย์เลยอับบางเกบางก็บางเกดีในบาชาเพื่อเป็นลบบาเลยขบเป็นล็อกขบเป็นข้ามอ่ะเดอพันนาจ่อเกตุไม่มือนักคอนได้ดูหรือดิซอมเมลบวิสอบวิล้อแต่ลบวิล้อต่อมาดมือเชียร์ตัวนี้ดอกหนอมือเชียร์ตัวนี้เดอดิสอลเลอร์พิตามาตาปกตินี่ล่ะมือฮาลอลเลดอลีเนาะมือฮาลอลเลดอว่าได้ตัวดิสอเมแต่บริษัทจัลลอร์เจอคินีเดนีบานเนาะก็ได้ตัวนี้เราเซอร์นีเลดอดิสอเมสู้ได้เชื่อต่อเทรนด์เราได้เจได้เจอเนาะคอนเดจูเดียนตาอาชาจักรลอร์เจนี่บานเนาะก็ได้ลุยนี่มือฮาชาคอเนาะมือฮาชาคอนเลเนสู้เมื่อได้เชื่อต่อคินารีจักรลอร์แต่เลเซอร์นารีเกี่ยวกับคินารีเนี่ยจักรลอร์คอมยูเลชูราชิแกลีนะบัญชาเกจจอกิโลอุปเกลหลอดนะมีวัดดาบเป็นเลขเกลุคนลูกเวียวไปเกจตีว่าอ๋อดาดิหลอดอ๋อมีอ๋อแล้วก็เลฟวีเนี่ยเลฟจีวิตาได้ขบเป็นร้อยมาจากดิตาสวีอ๋อซาเลมีนะตามุอ๋อซาเลมีตามุอ๋อซาเลทีเลยตามุอ๋อซาตาเพื่อนมิเลอ๋อนะอ๋อเด้อเกจจอกิโลอุปเกลหลอดมาจากอากิทาร์คาเลบักก็คือเป็นโลบิซอบเบียนตาจากในดิซอมีโคซาชานตาเนี่ยอาร์โปหรือใช่ปะนะเลื่อนไม่กว่าแล้วก็สีสระอาเตจิเน็ตเลยบ่าก็คือเลยปากเลยลูกคนลูกเวลเลยปะออกกำลังกายเนี่ยเก็บหรืออาจารย์เนาะนึกขบเปอร์เลยอาโอเลยนึกเบนเกือกขลังเนี่ยอาเก่บ่าก็คะแนนเก่ก็สีเทียจิ๋วเจียวบ่าก็ได้สารเคมีเนาะสารเคมีนึกแค่ลูกคนลูกเวลขบเปอร์ไม่ค้ากีตาร์เดอาแฮทอคีได้จากคอเลยอาแฮทอคีบล็อกคอเดอร์ปะขบเปอร์จ้ะเนี่ยเนาะเขาคอเดอร์ปะออทีเลอร์ซอเดอร์ทีเลอร์อันเลนหรือเลยอ่ะเปบีบก็คือปวนตาอะคืออะคือแค่ชอทอเนาะเปบีบก็คือได้คือเรทออ่ามันตากันแล้วปุ๊ดหลอปุ๊ดเตไม่โอดิซอเลจิได้ขอเดียตะบันตาบลัดเรทอเนาะมาซาเลนิจาเนาะดีเนาะโคดิดาเฮเตกูดับปูแวบาก็คือแล้วไปเฮตะลุดโดเลยก็ออกกําลังกายเดตึมิเลเปิ้ลแลบาตินีบอชั่วโมงเลยซั่วเมญญาปาเดบาดบาเลตะชั่วต่อเมทลือเดกันแลเนาะกันแลก็มินิมาจาดิตะบริสามุนเนาะจิเนาะอืมตะบริดาบักกอนิสุกอนิชูซะเนาะดิซอเลก็โลบาดิซอเลกี่กอเลปะเตเลตาวชูเทเลอเรจันนี่นอนตากาเลชั่วโมงกันแลออกกำลังกายกว่าเชลตาวชูเทเดอต้องมีตาบอบอต้องมีตาญอบะนอก็มีนอแล้วเดินไปมืดทื่อเนี่ยนอแลออกกำลังกายตาบริสามุนอบัชาอเรเดวตาวชูเทเนาะตากาเลสักแลออกกำลังกายไปเฮกิเฮบานะเนาะบัชาต้องบอบ้าต้องบอบ้ามาจากเดินไม่มาลอตีลอตีลอเดตาวชูเทก็เรเนาะ

กระตือลินเนาะตาสวิเลสระชิสุวิชานอาตาสวิเนาะสหกรดปุเวเคกนาเวดาอเวดกากว่าดอกกาเลเฟซบุ๊กอะปูอะมาอะมีเลชอเนี่ยชอดิพีอะเนาะชอดิพีวัชรีเตเวดาเลจอดีเจดันเตเลนเฮ้เล่เล่เด้อเฮลอก็ว่าซาเรนอมซาเวดาซาแคมือแคซีเตเวดาดิเนเนคือเนาะขอชิญาเด้อซาเวดาซาแคมือแคซีเดเฮลอก็ซาเรนอตาเดแคปะเฮลอลอซาเมเซแฮกินเนี่ยจะก็เฮลอนะตลบบาแฮกินเนี่ยจะก็ชนเนลานเลเปรสเนียปูเอเนาะเฮลอลอซาเตเซดอเนาะเฮลอลอซาเดเซียเดปราเลโลบาบอมูเนออเมชูริเจปราเลโลบาเลเคลอเดบาก็สุก็ซาเลเกลโคโลเกอเมบาก็เมเนาะออจการลอเมริเจลอชอดอเวเลเมเลมือฮันลอเนาะเมเลมือกอคอนเนตบานอมีบาออาร์บานอมีบาเนาะเมเลมือถูเนออเพลักเรบาเนาะบาชาเมมือฮาก็ไม่เสียเลยเนาะนี่คือแค่หรอประชาชนก็พัฒนาอย่างเดียวเนาะตาเลือตาอ่อนตาอ่อนเนี่ยกุยก็เติร์นในเมื่อวันดาดิสโซเลียเนี่ยจอกุยก็เติร์นกุยแล้วมือหันล้อเนี่ยหรอเนาะไม่มีเลยรอคอเนี่ยอ๋อที่เบียร์เกตเธอผู้สิ้นนอทอขอบปูเนี่ยดิสโซเมบลามือบลาซีเนาะประชาตุ้มไม่ผ่าสุภาษาเลยเกิดมาจากการเราไปกิโลได้บุกบักก่อนเนาะมือหันล้อเนี่ยขอดอลเลอร์ปัดโดปับกาตาพิตามาตาขึ้นจบบักก็คือเลยข่าวราชการชี้แกเนาะอีกคันเนี่ยถึงลื่นละกะเฮจับกันเนี่ยเตเวดาเลิกโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนาะแต่ค่ะขอเลิกประสัวเมื่อแค่นี้ประเมื่อดิเนาะแต่ค่ะในปัดดูว่าการในกึ่งมาเวดาและส่วนเมียปาดิเมตมาเวดาบัลเล่แต่ค่ะขอเลิกประเมื่อแรกคือเปรียดาเปิดก็จัดทุ่ดอกไปเจดเนาะปัดดูว่าการอามาเจอการเนาะค่ะนี่เนาะเดอแค่นี้เนี่ยกันนะดิสโซเลอร์นาฮูเลตก็จ่อในบัตรบัลเล่อะก็อุทธรเวดาส่วนเมียปาดิบึกลือจ่อบาดบะเนาะบาชาตลอดตีลอดเชตัวดีบาตลอดตีลอดเชในมิโอทอกูทอเพลเลอร์ลาบุลากันเหลือแต่ละใหญ่หรอข้อเราจะเนาะดับแหวกข้อเราจะข้อกันนาแต่ก็เจาะแค่นี้ในตลอดตีลอดเชตัวดีบาเนาะบาชาหนาฮูเลตัสซอตาเชตักก็เจาะในดื้อบาดบะเลยอากูทอบึกลือเนาะอเมโอทอต้าเดิมบาดบะกันแลบาคาหลอซาเลอร์ปากกอดาปาเลบัตสวัสดิการแห่งรัฐดอจีเนาะอันนี้คันเมกมาซาดิเลดจันเลยจะเตะเสียดีใจบ่าจะข้อกันนาตาก็จ่อใจข้อกว่าตาก็จ่อใจตาล็อตตีล็อตแช่นตามีอุทธรจะเกิดแฮบบอบบ่าคือดับเบิ้ลแวร์ก็กะเนาะรอข้อตินี้ใหญ่จะเกิดเตะตาเปรย์ล้อโอชัวเทรดเดมือซับคือดับเบิ้ลแวร์ให้ตัวโดดตัวโจ๊กการดับลิลากาเจเวอร์กาเตเวดาเอ็ดมินอยู่บ้านอยู่ไหนอ๋อแกประกุปัญญาเลเวมแมโฮซอเนาะดอลเลอร์เวกาเตดาซับพีตะหมกกันนาซาเลแม่ลอยอัตตาสวีอ๋อเสกอะอาเวรกาเตเวดานั่นแหละมึงก็อาคือดูกันหนาแม่ร้อยแต่สวีตเปลือดด่าตุ้มลื่นละกันเนี่ยดินาโคเนจะก็แปลกนะแต่สวีตเปลือยเนาะอามีเลอร์เตเวดานั่นแหละเรารักกันไม่ได้เนี่ยเป้เอลอซาเดซีบะเนาะเป้เอลอซาเดซีบะกันหนาสกอร์ดกว่าเนาะข้อในตอนนี้แต่ฉันก็ต่อไม่อุบเลยแค่ก่อนจะก็แปลกอีดอลเลอร์หรือเลือดทาดิสโซเลอร์ดับเบิ้ลแวร์เกย์กันหนาเนี่ยหรอแค่มาฮะเนาะคืนนารีตุเรนยุ่ยนารีแฮเกโตกอลอดอซาเดียดีเจเสมอเนาะเจ้าสัตปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยรอข้อในนี้ไงโอชูดเลเบมือซาพีก็กะตาบลื้อเนาะ

Love.

Ni ta la ta la a ta ni ta.

是一般，

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับนักวิชาการด้านต่างประเทศระบุการประชุมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนัดแรกจะเป็นก้าวสำคัญในการหาทางออกด้วยสันติวิธีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนรับเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: นักวิชาการด้านการต่างประเทศและความมั่นคงเห็นว่าการประชุมกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนัดแรกเป็นก้าวสำคัญในการหาทางออกด้วยสันติวิธี
6: รองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงกล่าวถึงการประชุมกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสระหว่างไทยกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ด้วยเห็นว่าเป็นก้าวสำคัญในการหาทางออกด้วยสันติวิธีต่างกระบวนการไกล่เกลี่ยหลังจากที่กัมพูชาได้ยื่นเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางทะเลต่อศาลอนุญาโตตุลาการถาวรเนื่องจากประเทศไทยได้ยกเลิก MOU ปี 2544หากสามารถตกลงกันได้อย่างเป็นธรรมและไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของไทยมีโอกาสร่วมกันพัฒนาพื้นที่พิพาทระหว่างนี้คณะกรรมการประนอม5คนจะรับฟังค่อยแถลงและนำหลักฐานจากทั้ง2ฝ่ายไปพิจารณาคาดว่าใช้เวลาประมาณ1ปีก่อนจะทำข้อเสนอแนะให้ทั้งไทยและกัมพูชานำไปปฏิบัติและแม้ว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับนี้จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่หากมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจมีน้ำหนักและสามารถนำไปใช้อ้างอิงในอนาคตได้เชื่อว่าคณะกรรมการประนอมจะพยายามหาทางออกที่เหมาะสมและให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: หอการค้าไทยยกระดับกลไกการลงทุนมุ่งสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันผลักดัน SME ร่วมห่วงโซ่อุปทานระดับโลก
7: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการบูรณาการความร่วมมือกับหอการค้าไทยจีนสมาคมวิสาหกิจจีนในประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือทางธุรกิจและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนโดยล่าสุดได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐและนักลงทุนจีนกว่า100รายณจังหวัดระยองเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและยกระดับการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จทั้งนี้หอการค้าไทยมุ่งเป้าพลิกโฉมความร่วมมือในระยะต่อไปโดยผลักดันให้ธุรกิจไทยก้าวข้ามจากการเป็นเพียงผู้จัดหาวัตถุดิบสู่การสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันที่เข้าไปมีบทบาทร่วมออกแบบวิจัยพัฒนา และขยายตลาดกับบริษัทจีนอย่างเต็มรูปแบบพร้อมย้ำจุดยืนในการสร้างสมดุลทางผลประโยชน์ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับทักษะแรงงานและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ไทยสามารถเข้าถึงห่วงโซ่อุปทานและแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมควบคู่ไปกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมความพร้อมฟื้นฟูการค้าชายแดนด่านสิงขรหลังสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาคลี่คลาย
8: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการนำคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนเดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวไทยและเมียนมาสามารถกลับมาค้าขายมีรายได้นำไปสู่ประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศหลังจากที่ผ่านมาการค้าชายแดนต้องหยุดชะงักไปจากสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาแต่ปัจจุบันคลี่คลายลงแล้วนอกจากนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังเตรียมความพร้อมลานขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำขององค์การสะพานปลาระบบการทำหนังสือผ่านแดนระบบการตรวจอนุญาตสินค้านำเข้าส่งออกซึ่งจากการรับทราบรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่ามีความพร้อมแล้วอย่างเต็มที่รวมถึงอาคารพรมแดนสิงขรซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติงานโดยหากสถานการณ์การค้าชายแดนด่านสิงขรกลับมาเป็นปกติจะช่วยสร้างโอกาสและประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศได้เป็นอย่างมากหลังจากที่ผ่านมาเคยมีมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้านับพันล้านบาทต่อปีสมิทธ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาจ้า
2: โอมิโชเปอร์
1: เหมินซุงค่ะ
3: พวกว่า
1: เนียวจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรง

0: เอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
1: ดื้อหยอกผักแก้หลอซาตะผัดโดผัดชิหลอซาบา
2: ที่วิจอบหยอกคอลุก
3: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
0: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
4: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
5: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก

0: ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลวเอาเก่งเร้าก็โอ
2: เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิบัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรรับยาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายยื่นบัตรประชาชนได้ที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย30บาทรักษาทุกที่ที่ร้านยาคุณภาพของฉันสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช. 1330 24 ชั่วโมง

มือสูงตั้งเสียงค่ะมือสูงพี่น้องพุงยินถ่อมเสียงใต้เฮาเขากูก็กูกุนตั้งหมดตั้งเสียงค่ะพบทบจำกัดดินเนอร์ตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147 6 GHz ปืนปล่อยเสียงกูวันๆค่ะฐานฐานหน้าก่อกับสืบข่าวที่3กรมประชาสัมพันธ์ในนั้นค่ะอยู่จอมขาวผู้ปืนเผาและผู้จัดรายการยิงหมูขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวีนเป็นอุ้ยก่ออุ้ยเซ่ปอมเมปีปีน้องน้องเฮาเขาอยู่ค่ะถ่อมจำกัดดินในตีในห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ AM 147 6เมื่อในถึงมาในวันอังคารที่15เลือนทนเก่า2เฮงปลาย26ปีใต้2เฮง1ปากปลาย20ปีก็จาก1เฮง3ปากปลาย88คู่ถึงมาเลือน10มาเลือน10ลอง4คําในวันเมื่อในฮบทบจอมกันสีในนั่นค่ะอ่อนตั้งในในก็ฮบทบจอมกันอยู่กวนวันแหละคือกะว่าฮบทบจอมกันเยาเฮามีลงตั้งกระจึนเย็นเจอกันกูก็กูก้นนะคะอ๋อก้วยกาเผื่อว่ามาด้วยข่าวเงาเนี่ยก็เป็นอันสุขหูสุขใจย้อนปือสังหลาเนี่ยย้อนปือว่าย้อนปือหังค่ะพี่น้องเขาย้อนปือว่าลองหากินเล่งต้องในก็กวนว่าในก็มันขันเจอเนียนในนั่นค่ะเนาะเยอะก็เผื่อว่ามาด้วยข่าวด้วยยาวในในวันเมื่อในมือหามองกลางในมาในนะคะน้ำมันในค่ะกูอันอันกูเซียนเซียนอัมว่าดีเซลอัมว่าเป็นแก๊สโซฮอร์นั่นเป็นเบนซินนั่นน่ะเนาะ91 95 20 185จําจังได๋ขึ้นมาแท่ง1ลิตรได้อยู่ 0.85 สตางค์เพราะว่าบ่เหมือนทางเจดอนเก้งใหม่ได้ก็เฮาว่าต่างตีก็มันกาตัวสูงมันกาตั้งไก่ตั้งจํามันก็ติเปิงกันนิดวัดนี่นั่นครับบ่เป็นตั้งเมฮองซอนว่าตั้งเวียงแหงว่าเป็นลุงจะได้มันจะตื่นกาแทงนั่นค่ะเพราะว่ากาต่อสูงมันไกลตรงใจกําเลยพอเขาขับมาตัวดังเกียงใหม่ในปืนตีในเมืองเกียงใหม่ในก็เขาว่าในปืนตีเมืองเกียงใหม่พี่น้องของว่าอันที่เขาเนี่ยเจอกันนานอย่าไปว่าปลูดถ่อมได้ดีกว่านะคะบางตีติงติงเดิมเหมือนกันค่ะเนาะก็จะเป็นดีเซลในจะเป็นอยู่1ลิตรได้ในค่ะ1ลิตรนั่นน่ะเนาะ 41.39 คำฮุดให้ถือที่เอาเงินกันเลยมาใส่น้ำมันก่อมหัวค่ะพี่น้องเขาว่าน้ำมันลดค่าซ้ำเป็น4วิวค่ะเนาะเยาก็ลูกตังสันกำแพงเหมาเหตุการณ์ที่ห้องปล่อยเสียงขึ้นมือขึ้นใน500ในไรหมอกวันอิดเออ500ใน2วันเนี่ยบ่ค่อยไรลีก่อนค่ะพี่น้องเขาเหตุการณ์ในตากการน้ำมันรั่วด้วยการกินในไปป้าค่ะนะกวนว่าเนี่ยมันจังให้เหือค่ะพี่น้องเขาว่าก็ได้เป็นดีเซลก็ได้เป็น 41.39 ก็เป็นแก๊สโซฮอล์91ที่ 40.27 แก๊สโซฮอล์95ที่เป็น 40.64อีซาวจะเป็น 35.64 อีแปดฮาจะเป็น 31.58 พี่น้องเขาค่ะนี่เป็นการน้ำมันตั้งเก่งใหม่ในเมืองเก่งใหม่อําเภอต่างตีตั้งดอกตั้งตีต่างๆก็ว่ากันแห่งกำหนึ่งในนั่นค่ะนี่ก็เป็นลองหากินเล่งต้องลูกกว่ามาไปอําเจ้าก็อํามันมือกูปอกมาใน 2,500 เต็มทั้งแต่แล้วใน 3,000 ปลายเอามันว่าเหรอคะลูกบ่ถือว่าเฮียงปีหำก็ซื้อก็ใจต่างโลดอันนี้ถามว่าจองค่าซ้ําได้มีเงินซื้อแทงต่างกันนั่นก่อนเออกบนั้นเลยอ้อมๆต้อมๆเมทุเทยทุทายลงกว่าให้แนวค่ะพี่น้องเฮาเขาเนาะนี่ก็เป็นเรื่องการน้ํามันในนั่นค่ะเมื่อคําว่าในจองพหันค่ะลาวอยู่หิ้มเลือนเลือนอยู่หิ้มลาวเอออันไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะในกันเหนือจองฟ้านี่ค่ะเนาะมือข่าวย้ํา7:00 นปลาย28มนกลางค่ํานั่นนี่ค่ะอ๋อก็ได้มีลองว่าหรือเนตีมาอยู่จำลาวซุกในนั่นค่ะหึงตัวบอสหมอกจำหมอกหนึ่งโจมวงบนคันในปีน้อยเขาค่ะก็เตลิหันหลายๆก็ต่างไว้ในสื่อโซเชียลมีเดียค่ะเราก็การถามมาอีกบุคคลนนท์จองหันพันค่ะยังรู้ว่าขำในตุ้ยเหมือนนั้นมีปังกลุ่มค่ะเนาะเล่มตั้นหันในค่ะเนาะมันก็ว่าออกกับตุ้ยดำหันเอในนั่นค่ะในก็ได้เป็นลองสภาวะแทงอันหนึ่งในนั่นค่ะเอาปีน้อยเขาค่ะเยอะก็กำเนยในนั่นค่ะพี่น้อยเขาแทงรองหนึ่งก็ได้เป็นเกี่ยวกับเลยรองฝนล้มฟิงฟ้าราศีค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะมาตุ้ยแทงรองฟิงฟ้าราศีเขาเขาเป็นล้ำขาดไว้วันที่17จะถึงวันที่20เหลือนทนเก่า2เฮงปลาย26ในตั้งปอดห้องจึงไทยเตะฝนเตะมีตกนำมังปื้นตีในนั่นค่ะพี่น้องเขาลูกดีตั้งมึงเขเข้ามาสีเฮ็ดได้ปอดห้องจึงไทยนั่นหลายปื้นตีเดี๋ยวเลยหกชุบยาฝนล้มในค่ะอว่าเป็นในวันที่17นั่นเลยค่ะก็ติดตัวนำติดตั้งเจดวันเก้งใหม่เก้งไฮลำปูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยค่ะกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกนะคะเอียวก็พิจิตรเพชรบูรณ์นะคะอ๋อวันที่18ก็ติดมีดีเมฮองซอนเก้งใหม่ลำปูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และเมืองตากค่ะ19และ20นาทีเป็นนั่งเจดอนเมืองตากและกำแพงเพชรนะคะอ๋อจะชื่ออันอยู่จอมนำปางหลายก็รู้เลยฟังกันไว้เหมือนกันค่ะเอียวก็กรุงเทพก็
ไหนๆก็ฝนตกลงมาหมั่งปื้นตีก็ฝนตกลงมาในค่ะเนาะเลยครับผู้ข่าวจังไหนสิพี่น้องขออยู่ดีแล้วตั้งไหนก็ถ่อมข่าวเงาให้ขึ้นตั้นเดี๋ยวก็หนังหือบ่ได้อยู่ลิกินหวานได้รถพี่กันนั่นฝากถึงพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาจังหนังไหนค่ะแจ้งลองนึงนั่นไหนค่ะพี่น้องเขาได้แก่งแย่ว่าโอนเงินมาปันเฮาก่อนแลเงินสดในตอนดาที่ให้ปันเจ้าหน้าที่เขาว่ามาด้วยว่าสู่เป็นก้นดีอําเฮ็ดผิดอีสังในนั่นค่ะเพราะว่าเป็นจังได๋ในจึงภายตั้งห้องการปลิกจึงไทยเขาหมอกลาถึงว่าให้เอาเงินอํานั้นก็โอนให้โอนเงินอํานั้นก็เอาเงินสดในขณะน้องเงินอันตรงเงินมันนั่นเหี่ยวก็กับปันเจ้าหน้าที่เขาในนั่นค่ะเปิ้นก็ติลาดว่าอํากดจัดเส้นตั้งเงินไหลนั่นในสังว่าเป็นจังได๋ในจึงเป็นก้วนหยอกเลียนโหปากเต็มในนั่นค่ะหรือเลยฟังกันไว้มีเจ้าหน้าที่ตีแล้วใครโอนเงินเอาเงินกับปันเนอันตั้งจังไหนค่ะอ๋อในก็ฝากฟังไว้ปันกูก็กูก้นจังหนังในไฮไลท์ฮับผู้เรียกก็ให้ฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะปอมเมปีปีน้องๆเขาเขาค่ะในก็ฝากตัวนั้นถึงปอมเมปีปีน้องๆเขาจังหนังในค่ะอ๋อปีน้องเขาค่ะหรือหรือใจถ่อมด้วยเพียงความหมันหูถูกใจกันก่อนนะคะจงขึ้นมาอุกโอจอมกันแทงกำหนึ่งในนั่นค่ะอวัติมีลองเพียงความจึงหือแทงในนั่นค่ะที่หังเฮียนออกมาฝากตัวนจู้ถึงปอมเมปีปีน้องน้องเขาเขาจึงหนังในนะคะเอาพี่น้องเขาเขาค่ะย้อนบอกว่าในวันเมื่อในนั่นในค่ะพี่น้องเขาเขามันเป็นในค่ะมันเป็นวันอันจูกระดิกกระถ่อมความลัดมาลองได้ก่อนย้อนไปว่าเมื่อไหร่นะคะมันเป็นวันอันไหนนั่นค่ะอ๋อคุกทบลองลูกคอยอันเป็นสักหะนะคะสิ่งกามกว่าเย้าผัดยานเฮือนเยกว่าเย้าสีพาปีในไรจังไรเอามาตั้งว่าเมื่อไหร่เปิ้นก็ได้มีปังอุบโอ้ปังอุบโอ้จอมกันปันตั้งหูหลากหลายตั้งหูกันซึ่งหนังนั้นค่ะอ๋อพอแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาค่ะอันนี้ก็เอามาฝากปันพี่น้องเขาคุกทบสักหะเนี่ยค่ะเจ้าเฮือผัดมือสิบห้าปีสักหะทรงขมหื้นสีเขียวหามเนี่ยค่ะอันเป็นใจเสียงจืนอันเหตุการณ์ตอนดาปันการเมืองการป้ายปัญญาโยกการป้ายเมืองการลุกพื้นจำจะไหนมาในนั่นค่ะลู่เสียงอาศักสายใจกว่าสิบห้าปีเย้าในแหละเมื่อในก็เตมีข้าวย้ำเจ็ดมองเตกว่าเนี่ยค่ะเตมีลองห้องอุบไข่กันลองหลีกลายปลายม้อนมือปนมา้ามือเหลียวแหละมือหนาในนั่นค่ะก็เตมีผู้อุบหมไข่ก็เตมีใจหยีพงมึงค่ะผู้กุมทัดจุ้งขาผู้ไต่หอกหน่อแสงฟ้าผู้ของสร้างซอฟต์แวร์ในนั่นค่ะก็เตมันลาดในเกี่ยวกับไปลองกูเกิลแน่นเขาทรานสเลทเขาเปลี่ยนภาษาปันไรพองเย้าห้ามันใจเฮ็ดไว้นั่นค่ะเนาะเยาะก็เอไอเข้ามาในเขาเตมีลองจึงหือแทงปื้นเสียงหนุ่มนะคะผู้ห้องความหุ่นมือยกติมีป้าดังใจลมวุ้นผู้ห้องความแหล่ขาวยิ่งหมู่ขาวนุ้นเดี๋ยเป็นผู้อ่อนอุบอู้อ่อนหูกว่าในนั่นค่ะข้าวยาหมกสองจมวอกในในค่ะเนาะก็เดี๋ยมีป้าดังเพียงกว้างในปางอุบไข่ก็ไปถ่อมซ่อมกันปันแห้งกันไรตั้งไรล่ะตั้งไลฟ์ในค่ะสตรีมดีเฟซบุ๊กและเฟซบุ๊กและยูทูบดีชันนิวส์ในนั่นค่ะเนาะ www.channel.org ในค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งล่วงเอามาฝากตอนทุกถึงพี่น้องเขาค่ะมาถ่อมได้เพียงความหูในค่ะอันเป็นสักหะเลยดังน้องนุ่นห้องไว้เข้าสารเป๋หนึ่งห้องในค่ะสองเปียกควายนั่นน่ะสืบทอดเจ้ากันค่ะ

อ๋อค่ะพ่อแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาค่ะนี่ก็ได้เป็นเพียงความในค่ะสาขา5ห้องไว้ในคันวันนี้ก็เป็นวันครบทบรองผัดกว่าลูกข่อยเต็ม15ปีในนั้นค่ะก็ลิเสียหลายมองใจดอนดากวนอันคึกปึ้นกวนอันเหตุการณ์ตาวันดาเมืองเฮาขาจมซื่อในค่ะเนาะมันก็ดีเจียวสิงอสักใส่ใจแน่นพี่น้องเฮาเขาว่าลองกลับนั่นแหละมื้อพ่อเฮาขาถึงมีลมถุยเจอในหลูเลยครึ่งปองเฮ็ดสร้างในนั้นค่ะเฮิงมันหลีใครเฮ็ดสังกะหลูหรือเฮ็ดเฮงมันหลีเฮ็ดลองลีลีกูลองลีลีก็ติเข้ามาในเพราะว่าจัดปานเฮาค่ะจึงนั้นเนาะค่ะพี่น้องเขาค่ะก็มาฝากจนจนถึงพี่น้องเขาจึงหนังในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะมาถ่อมด้วยเทียงในค่ะพี่น้องเขาค่ะย่ำพองตะเหลวนั่นในค่ะนะเขามาด้วยเทียงรู้ว่ามีข่าวเงาอีสังเทียงในเอามาฝากถึงพี่น้องเขาเทียงในนั่นค่ะเกี่ยวก็ไปลองวัดไว้พี่น้องแห่งการเขานั่นในก็อันใหม่เป็นย่ำไปเปิดทับค่ะเนาะจะซื้ออันเก่าหรือเล็กกว่ารายงานตัวก็ซื้อวันหนึ่งปอกจะซื้ออันวัดไว้จำเต็มหมดอายุปีเตือนเดือนเซียงปีเดือนเซียงในปลายปีในก็ให้ห่างเฮียนก็ต่อกันไรเย้าเปิดเปิดต่อกันเย้าในนั่นค่ะมันก็ว่าวัดสิของใครยังไปไรใจเขาใครยังไปไรก็การลองไหวแห่งการก็เปลี่ยนแทงคักตอนหนึ่งมันมีหลายอันค่ะเนาะก็ย้อนฝากบรรพีน้องเขาให้เลยครับผู้จอมกันซึ่งหนังไหนก็เตะเป็นลองตั้งด้วยแคมหลีซึ่งหนังนั้นเยี่ยวค่ะว่าไม่ปีปีน้องน้องเขาค่ะฝากถึงกูก็กูก้นซึ่งหนังนั้นค่ะอ้อเขาค่ะมาถ่อมด้วยแทงลองป้ายอยู่ลีกันอิดอ่อนหนึ่งค่ะปีน้องเขาจองหูค่ะคือว่าสั่งเจอว่าเขาค่ะในนั้นค่ะใครมีลองป้ายอยู่ลีเต็มโทษในนั่นจึงก็หลุดเลยรู้ล้อมเตี้ยถึงลองป้ายอยู่ลีนั่นค่ะนะเนาะเขาได้กินซึ่งหือละให้ป้ายอยู่ลีเขาคาลีนั่นเนี่ยค่ะหนึ่งเนี่ยค่ะเขาหลุดเลยกินให้มันเทิงอีกหนึ่งเกี่ยวให้มันย่อยเนี่ยค่ะย่อก็มีสมาธิมีสติในการกินผมจะว่ากินมุบกินมุมว่ามุมมีมลงกว่าให้ในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเออมันก็ตีหยาบในนั่นค่ะเนาะยกก็มันตีจังเฮ็ดให้เฮาค่ะเป็นคําข้อเลยค่ะตั้งกินเนาะค่ะกินย่อยง่ายเรื่องหยาบค่ะอันที่2ก็หลุเลยกินให้ถูกแม่นข้าวยํามันได้ค่ะมันก็ตีก็กินนํานํามื้อกลางเลยเจ้านะคะเพิ่นฮ้องว่าหนักมื้อเช้าเบามื้อเที่ยงเลี่ยงมื้อเย็นงดมื้อดึกเออกําไทยเป็นว่านั้นเฮาก็ตีได้ว่ากลางเลยเจ้าได้กินนําอีกนึงนะคะกลางวันก็กินอยู่นะคะเนาะข้าวคําก็ให้งึ่งไว้อีกอ่อนนึงแล้วก็กลางคําขึ้นลึกเลยอย่าไปกินอันลาดมาในปีหมูคานุเฮ็ดอําไรให้คอค่ะย้อนปือสังลาย้อนปือว่าบางปอกมาในกลางในน้ําตั้นกินไว้ให้ก่อนนะกินหมกเขาในเขาวันรอกันในคณะไหว้วันมาแทงหูคํามาแทงสู้กันที่เฮือนเป็นมุ่งหอเฮือนลูกก็กะห้องเฮียนมาก็อะไรก็อะไรก็กะเหตุการณ์มามาห่มกันกินข้าวผักหลีผักหวานหูคําก็เลยปีอุตุนุเทศไหนอะค่ะพี่น้องเอาเขาอ่ะแกกะให้งึ่งเวค่ะสองเป็นไรอันที่3ค่ะกินอันมันสุกๆในใครอย่าไปกินอันอ่ําสุกอ่ํารีบมันกินมื้อเฮาไข่หุงต้มสุกเหมือๆในนั่นค่ะเนาะย่อก็หลุเลยล้างให้มื้อใส่เส้นใส่มื้อพ่อเฮาค่ะเดมาหุงต้มหุงมื้อนั่นย่อก็ใจจ่อกลางสิขึ้นตักมาใส่ในหวานเฮาย่อก็ขึ้นเอาจ่อเฮานั่นกินกว่าจึ้มจังดังไหนค่ะอย่าไปเอาจ่ออันเฮากินเข้าซั่วไปกว่าตักที่ในหวานฉะนั้นมันติเหม็นล้มเลยไงมันติจื้อมงจึ้มยังซ่อมกันเลยง่ายซึ่งนั้นค่ะพี่น้องเขาข้อที่4ซ้ำเนี่ยค่ะกินตั้งกินอาหารแหลกย่อยให้มันเต็ม5หมู่ค่ะเลือกว่ากิน211เนี่ยค่ะ211ได้เป็นซึ่งหือหลาในเนาะพี่น้องค่ะอืมเดี๋ยวพุ่งในวันหลังเนี่ยมื้อนี้สิพังพุ่งสิพุ่งเนาะ211ในเนี่ยค่ะกินปันหมักไหมเนี่ยค่ะเลือกกินตั้งกินที่มีไขมันลดย่อมอีกหนึ่งอย่าไปกินอันมีน้ำมันนำเนี่ยนะคะกินน้ำมันว่าใส่เซียนใส่ตีเอซุนมันเป็ด6ถึง8ก๊อกในนั่นค่ะปีๆน้องๆเฮาเขาค่ะจังไหนค่ะเนาะต่อ1วันในค่ะอันที่5ค่ะกินเยาะก็หลูเลยกว่าภายอ่อนภายลงนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาเยาะก็ภายในภายลงในเฮาค่ะหลูเลยภายลงกูวันกูวันนะคะบ่ถามพี่หมูเขาโน่นน้องภายกูวันภายอําตับหลูเจ้นี่ถ่วงนิดอันที่เปิ้นเจ้ตังมิ้วนั่นเปิ้นลาดว่ากินจังนั้นแลมันอําตับหลูเจ้ป้อเจ้จังนั้นกว่าข้าวตั้งหึงๆในจึงเตจางเฮ็ดเฮาเจอในเส้นลําไส้เฮาค่ะในดังกว่าทั้งหูภายเฮาค่ะในในค่ะเนาะมันดีมีเจอแบคทีเรียอันห้องหับขามในไอรองในอันซิดเพราะเขาคาใกล้ๆกินไฟเบอร์ว่าใกล้ๆกินอันเป็นดีท็อกกวาดน้ำๆตาสีซึ่งนั่นในซึ่งหึงมากเพราะเขาอ่ำกินในเขาได้อ่ำพายเพราะเขาอ่ำพายลงกว่าเย้าในเพราะเขาไม่ได้กินจะอ่ำพายก็เพราะเขากินกับติ๊กๆนะครับเพราะกินกับเย้าในก็ใครพายกับกำเหลียวในตีจ้างให้ได้เป็นแก่นสารล้ำใส่ไหลค่ะพี่น้องเขากรอบนั่นแหละพี่น้องเขาจะเจออันเป็นปอก้าไม่ขายเป็นจะเจออสักติ๊กเล็กอยู่นั่นในหลูเลยฟังกันไว้ลองตั้งกินตั้งย่ำเลยลองอันเสริมตั้งกินอันเสริมอันเพิ่มเติมมาเทียงเจียมเจือหนังไหนค่ะย้อนเบอร์สั่งไหนย้อนเบอร์ว่า
เปาก้นไข่ขายหู้ตื้นไข่ขายก็มันหลุเลยกาขันขายหนองใจก้อยกาว่าเปาว่าเฮาค่ะตื้ออาสักเรียก5นี่ก็กินกว่านี่จึงมันตาข้าวยาวมันติหยาบตอนตาเฮาค่ะนี่นั่นค่ะถามว่าปีหมู่เขานุ่นจองยามซื้อกินยามกินปอกนึงใกล้กามหัดกินเที่ยงอําเภอว่ากะฮู้หมอยาเป็นลาดมาจังนั้นเฮาหลุเลยกินตั้งกินอันให้มันอาหารให้มันแหลกย่อยเลยง่ายเนื้อนุ่มไข่ปลาน้ํานี่ค่ะเนาะอย่าก็นอนรับอิ่มเต็มๆเกี่ยวให้มันย่อยๆซึ่งไหนก็มันก็ดีกว่าภายไรลีนั่นค่ะน้อยก็กินหมักส้มหมักขังอันมีวิตามินซีว่าเจมซึ่งไหนก็มันก็ตื้อเข้มเยี่ยวนี่นั่นค่ะมันก็ในกินอินก็กูปี้ว่าผมพักก็การหรูไรยัวมาเข่งกันในกินเมี่ยวนั่นกว่าให้ในมันติดตั้งมีลองตุ้มตื้อตาข้าวยาวค่ะพี่น้องเขาอันนี้ก็ย้อนฝากถึงป้าแม่ปีปีน้องๆเขาจอมนะคะย่อก็เที่ยงลองนึงการเฮ็ดหางแม่หางค่ะพี่น้องเขาอายุอาศักหมอกกะหือถูกหรือไรแม่หางอายุอาศักหมอกกะหือถูกหรือไรกว่ากับผัดนั่นนู่นนี่นั่นก็มาอุบซ่อมกันค่ะเนาะแต่เร็วในเฮาค่ะมาถ่อมด้วยเพียงความมนุษย์ถูกใจกันหนึ่งหูกว่านะคะเพียงความหัวในดีเป็นเพียงความน้องอ่อนลื่นห้องไว้ค่ะพี่น้องเขาย้อนกันเข้ามาค่ะเนาะสืบถ่อมจ้ำกันอันเป็นน้องอ่อนลื่นห้องไว้ในกวัดนี่ค่ะปีปีน้องน้องเขาเขาค่ะหายกันเลยมั่วเราเนี่ยหายกันเลยมั่วเราจ่องเจ็บห้าหัวใจค่ะสืบถ่อมค่ะ

อ๋อค่ะพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาค่ะอันชอบอยู่ย่ำเหลียวเป็นที่ห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ AM 1476กี่ละเฮิร์สค่ะปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข่าวย่ำ10โมงถึง11โมงกลางในกลางค่ำอยู่ซ่อมข่าวหมูข่าวนุ่นตีในค่ะเมื่อกี้เขาค่ะเลยลาดกว่าว่าอาสักกะหือถูกดีเลยหางเมหางเมหางวันนั้นย่ำเหมือนจังหวะมอยาเขาเป็นเมปันนั่นขนาดนอปอดลัดไหลลองไหลอันจ้องเดียวลัดไหลฮะในเหมือนเจิงว่ากับเฮ็ดเมหางนั่นค่ะแล้วก็ย่ามีหมอเจิงหนังในค่ะพี่น้องเขาศัลยกรรมเต็มเจิงหนังในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะลงตั้งเจ้าในอาศักหมอกระหือล่ะอันอําถูกลิละเฮ็ดในนั่นค่ะกํานํามาในนั่นค่ะเพราะอาศักเต็มหรือ48ใน10ซาวในอําถูกลิละเฮ็ดค่ะเนาะพี่น้องเขาก็ย้อนเปว่าตูเขายังไปโตไปจะกันเนาะย้อนเนาะตูเขานั่นย่ําไปสูงตึกตึกก้อยใหญ่เลยเทียงอยู่เลยอําไปเต็มทนอําเต็มทนเกี่ยวกับเลยลองว่าเขาตีสูงตียาวตีปีตียอมมอค่ะเขาตึกเป็นพ่องที่เขาหุ่นเหมือเทียงเลยอยู่ซึ่งนั้นค่ะอ๋อตีจางเฮ็ดให้มันผิดเปิงกว่าไรในเมื่อพ่องเขาขึ้นใหญ่มานั่นก็ใหญ่เหมือสูงมานั่นจังไหนค่ะเนาะจังไหนค่ะก็นั้นแหละหลู่เลยงึ่งเวในนั่นค่ะจังนั้นค่ะเนาะกํานําเพราะอสักเศร้าขึ้นเหนือในนี่ค่ะถูกอันเฮ็ดไรก็ตีเป็นเหมือนนังว่าเฮ็ดตานะคะ2จัน5นะคะเฮ็ดคุณนัง5นี่นั่นจังไหนคะเนาะเยอะก็อาศัก35ขึ้นเหนือกว่าแน่นี่ค่ะถูกลิละเฮ็ดลองว่าเนื้อหนังอย่างหือมันบ่ติอําหิวอําย่อนอําย่านนั่นนี่นั่นค่ะเนาะจังนั้นค่ะจังไหนก็ถูกลิละเป็นนี่ค่ะลองก้อยกะว่าพี่น้องเขาจังฮู้ก้อยกะลองว่าอันสิดอันซ้ําเข้ากว่าในเนื้อหนังเฮาค่ะนั้นมันติเป็นก้อนมันติเป็นพังผืดมันติเป็นก้อนเฮเป็นมันติเฮ็ดเฮาเลยว่าคือล่ะมันติแข็งๆเฮมันติ่มอุ่นนุ่นนั่นน่ะพี่น้องของเขาจอมนาจอมหางเพราะว่ากว่าสิทธิ์ก็ซ้ำเต็มมือก็เล็กในมันติจางเฮ็ดเฮาอาศักใหญ่มากติผิดปึงมาในนั้นค่ะทําติเลยเจออากาฮาโมอยู่ตาสีกว่าฮาโมต่อถึงเพราะว่ามังก็ในติดจับลองซึ่งนั้นก็มากันเนมันย้อนว่าก็มากันเนมันย่านว่าก็มากันเนมันหิวอ่ะเป็นห้อยนกห้อยกาวอ่ะจิ้มจังได๋สิแล้วก็บ่ว่ากะเฮ็ดนี่จึงมังก็ได้ก็สิก็ซ้ําด้วยหมอกระเป๋าหมอกระเป๋าอันว่าเพิ่นสิเอาเฮียก็มันก็คันถูกนั่นค่ะเนาะเฮียก็มาเฮ็ดจอมเฮือนจอมห้องเฮาค่ะจิ๋มจังได๋มันผิดปักเปิงหมายมีค่ะเนาะเฮาหลุเลยกว่าหาที่หมอยาอันที่เพิ่นมีใหญ่ๆแล้วก็ถูกเมียนก็ให้เฮาหันป้ามังก่อนเพิ่นสิใส่ป้าน้ํากืนนําเฮกะไข่ซ้ํามันก็มีพรหลีหยังที่เฮ็ดเฮาหน้าเฮ็ดซื้อเก่าก็จังเป็นไรนี่นั่นค่ะก็นั้นเลยลองตั้งจังได๋ก็หลุเลยฟังกันไว้ว่าเฮาเมืองเฮาตะเหลือก็แพร่ลําไหนเอานี่ค่ะเนาะลองตั้งหางครึ่งไม่หางได้มังก็ก็หมอเตะมังก็ก็ตอเตะกว่าหูมกับมอมาเฮียก็มาสิทธิ์มาซ้ําเฮนี่มีลองมดเสือเซียนเสือมีลองล่างให้มันมีอีหยังที่มันเข้มเรียบหมดใส่จังที่จับจื้อกว่าไรนี่นั่นค่ะที่จับจื้อว่านั้นเจอแบคทีเรียเจอมงเจอแมงเจอหลายลองหลายอันเจียมเจอในขาวเยอะก็จังเป็นเพศดอกตัวเจ้าเก่าไรก็นั้นแหละใครเฮ็ดห่างไม่ห่างอันว่านั้นก็หลุดเลยตัวลิลิว่าเขาหลุดเลยกว่าเมตีแล้วหันค่ะใจเจิงนั่งเจิงเขาอันเฮ็ดมังก็ก็มือดีมันเฮ็ดกว่าห่างเลยเผื่อกว่าเฮ็ดกับเฮ็ดมาเมพาราเปลี่ยนลิงกันวางค่ะพี่น้องเขาเยอะกว่ามังก็ก็พิษกันมอกันตั้งไผ่โฮงยานั่นเสียก้นอันกว่าเฮ็ดห่างนั่นเฮ่เฮ็ดให้ซุ่มเงินเป็น50ล้านว่ะจริงๆนะคะขึ้นลุ่มเตียบตะตะราว่าห่างกันเตะๆว่าว่าเนี่ยค่ะขึ้นเฮ็ดให้เป็นรองตั้งหยับในนั้นค่ะก็นั้นแหละสังเสว่าอายุอาสาเฮาค่ะมันไปกึ่งงามถอดที่เฮ็ดนี่ก็ทางที่สภาวะก็ตื้อเข้มเลี้ยวในค่ะเนาะก็นั้นในพี่น้องเขามังก็ในอารกุมทางลีเนี่ยเฮ็ดเนี่ยหาในค่ะเนาะมังก็หยับเนี่ยในค่ะเนาะแล้วก็ยิ่งสาวใต้เฮาค่ะอันเฮ็ดการอยู่กลางค่ำกลางคืนโดทางลีค่ะลูกเนาะเพราะว่าอะไรเงินมาเนี่ยก็กว่ามีจะอยู่ค่ะตั้งหางลีในหลู่ในเฮ็ดด้วยกะอาศักตึกเลือกในป้นเนี่ยเฮ็ดหนักเพียวในวัยเรือนมากูเลยเนียงเจอในค่ะเนาะนี่ก็ฝากฟังไว้ปันพี่น้องเขาซึ่งหนังในจอมเกี่ยวกับไปลองตั้งหางลีอันว่านั่นในค่ะพี่น้องเขาค่ะดีเดียวมันหางลีซึ่งคือก็เยี่ยวในนั้นค่ะมันลำลองดีว่าเจอนั่นหลู่เลยหางลีป้าในนั่นค่ะพี่น้องเขาเจอนั่นหลู่เลยหางลีป้าอันว่าในในค่ะยิ่งปุษสังหรายิ่งหมู่เขานุ่นเขากว่าหันด้วยกวนใจก่อน1 2ก็เขาอุบกันนะคะในสื่อโซเชียลมีเดียเป็นทอกกันอุบกันนั่นขนาดเนี้ยว่าผู้หญิงในอาศัก35คือเนื้อในสุดเดกามันทํามันแกเป็นไวรัลกันอยู่ตะเหลวในในค่ะเนาะก็ได้มีลองเปิ้นมาเซซ้อมมาว่าตั้งน้ําตั้งไหลอํามันถึงซ้อมจําได้ก็มีก็นั่นแหละเตลาเตใจ3ตั้งหางลีอันว่านั่นมีเงินเกกว่าหางลีก็กะตัดได้หางลีเลยตั้งตูตั้งเจอนั่นอันลําลองในตูในใจเฮาค่ะนั่นติเลยหางลีก่อนนะคะเพราะในตูในใจเฮาค่ะหางลีใน
เฮาก็ตื่นหางลีมาป้าดังนอกแล้วกับนั้นพี่น้องของตับหลวนมาหน้าตาหางลีเหี่ยวก็นําใจอําลีนี่อย่าไปเฮ็ดล่าๆนี่นั่นค่ะกูเนาะค่ะกูก็ตื่นหางลีทั้งเผิงมันมันตื่นอําเหมือนกันลูกก็ปอก็แม่ปอเร็วกันแม่เร็วกันหน้าตาก็ย่ําเหมือนกันจอมเป็นเครื่องถ่ายเอกสารกลมใจแหละพี่น้องเขาว่าเออกับนั้นแล้วมันเป็นเจอมันเป็นเจออันนึงตีมันมีหลองตั้งหักกันคนสองก็สิมีมาล้วนย่อก็เกิดขึ้นมาในนั้นค่ะมันก็ว่ามันก็ในแก่หันว่าลูกก่อมใจลูกมันอยู่หน้าตาเหมือนมันสุกลาลีว่าหั่งเปิ้นเนี่ยตัวเปิ้นจะเปิ้นหู้อยู่หั่งผ่าหั่งมันนั่นขนาดตัวก็เป็นแม่มันเดินหู้ยาวะจึงหือนั่นขนาดเนาะย่อก็กวนใจก่อมถูกเลยว่าใจลูกเก่าโยนในเห็นนี่ก็อําถูกเลยว่าหั่งกันผู้หญิงก็ว่าม่ําน่ะไม่เห็นว่าใจลูกไม่นี่ก็เย็นไว้ก่อนกับนั้นแหละลองตั้งกูลองตาเหลียวในมันมีเอาหลูเลยเอามาตั้งปลายสายหลูเลยเอามาตั้งไผ่ทริกหนูดูสิอันคิดกับเปิ้นมีการกด7 DNA DNA มาในตัว7ด้วยว่าเส้นขนหูห้ามนั้นก็เลือดก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกฮะจองมันเป็นเจอเดียวกันเพราะว่ามันผลกด7ทัดมันมาเป็น99.99ในบอกว่าใจเป็นลูกเฮาเอานี่ค่ะเพราะว่าผู้เพราะว่าล้ําไหลทางนั้นก็กดจะด้วย DNA กบนั้นกับปานตะเหลียวนั่นผู้เหลือพอดีมาเฮ็ดปอที่ปออันปอมเนี่ยเอาเป็นคนไทยแล้วก็นางยิงต่างก็เป็นคนเมืองมานเมืองห่มตัวเมียนมามาเจ้าคือสังขยามาเฮ็ดเอานั่นในตะเหลียวเพิ่นก็สืบจ้อมหากดจัดกดทัดด้วยคืออยู่ก็เปิ้ลว่ามันมีรองตั้งว่ามีคนเขก็นึงอยู่ตั้งเมืองตาค่ะจันทะกาญจนบุรีจำเจนไอเหมีลูกเหี้ยก็มีวัดไหวไทยเหี้ยก็ไม่เผือกว่าตีมันการรัดมันการออกมือว่าพ้องมันตีออกมือขึ้นมือแอวเลยแทงต่างตีเหอ๋อคนก็ในเป็นคนเมืองเขยามไปอมูคดีมาในก็ตียอบกว่าเหี้ยก็เป็นก็สืบจ้อมแทงว่าเป็นคนอันเฮ็ดสื่อวัดไหวในค่ะกอบนั้นลองตั้งเจนไอฝากฟังไว้ปั่นพี่น้องเขาจ้อมในนั่นค่ะกูลองกูอันในนั่นค่ะน้องให้ฟังอยู่ฟังกินฟังอยู่ฟังกินอันว่านั่นปลองวัดไหวเขาค้านั่นเขาหู้ตัวเขาอยู่ว่าเขาไหลมาหรือลองตั้งจึงหือป้อมมันอ่ำถูกแม่นมันก็มีกินที่กินจอกกันนี่ก็อยู่ติดกว่าก่อนค่ะพี่น้องเขาอย่าไปตุ้งหนึ่งอีสังอันค่ะใครว่าในฝากฟังไว้ปั่นกูก็เจ้าหนังไหนค่ะหรือเฮลือใจถ่อมด้วยเพียงความมันหูถูกใจเสียตีย้อนผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนเย้าค่ะอ๋อจงขึ้นมาหบมาทบจอมปอมไอปีปีน้องน้องเขาเขาแทงย้อนซื้อปันกูก็อยู่หลีกั้งยันเพี้ยเขียนกันกูก็กูก้นค่ะนะยินจวมขอบใจกูก็กูก้นค่ะมอนค่ะมือสูงค่ะ

0: ทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับปลัดกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต่อเพื่อประคองกำลังซื้อของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: ปลัดกระทรวงการคลังยืนยันเตรียมพิจารณาขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต่อวางกรอบดึงงบเหลือจ่ายกว่า 40,000 ล้านบาทและจัดสรรเพิ่มจากเงินกู้มาใช้ประคองกำลังซื้อของประชาชน
5: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสเฟส2โดยยืนยันว่ากระทรวงการคลังกำลังเร่งพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนเพื่อประคองกำลังซื้อของประชาชนและรักษากระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยไม่ให้เกิดภาวะสะดุดสำหรับแหล่งเงินทุนรองรับการดำเนินโครงการเบื้องต้นจะพิจารณาดึงกรอบวงเงินเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ประมาณ 40,000 ล้านบาทพิจารณาจัดสรรวงเงินใหม่เพิ่มเติมผ่านช่องทางตามมาตรา6ในส่วนของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ซึ่งเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารสามารถปรับเปลี่ยนวงเงินได้อย่างยืดหยุ่นและถูกต้องตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าคณะทำงานและคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้อยู่ระหว่างการเร่งสรุปรายละเอียดโครงสร้างขนาดวงเงินและแนวทางการดำเนินงานอย่างครบถ้วนเพื่อเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโดยเร็วที่สุดต่อไปปฏิพลสระพรมมารายงาน
4: รองนายกรัฐมนตรียืนยันเร่งตรวจสอบคดีทุจริตเงินวัดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลข่าวสารเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาน
6: ายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตยักยอกเงินวัดและฟอกเงินของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รายงานข้อมูลล่าสุดต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้วขณะนี้ได้ประสานงานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อตรวจสอบวัดต่างๆที่ปรากฏเป็นข่าวซึ่งผลจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบความผิดปกติและต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเป็นทางการยืนยันว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาด้วยการวางระบบบริหารจัดการวัด5ด้านได้แก่บัญชีวัดทะเบียนพระทะเบียนวัดระบบการบริจาคเงินและระบบการจัดการทั่วไปเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการส่งต่อข้อมูลข่าวสารไม่กล่าวหาบุคคลอื่นโดยปราศจากหลักฐานเพื่อร่วมกันป้องกันพระพุทธศาสนาและคุ้มครองสิทธิของผู้อื่นศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: ฟิลิปปินส์มีอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตราว2ล้านกระบอกซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมที่มีการใช้อาวุธปืนเกือบทั้งหมดสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายจอห์นวิกเรมูล่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในและการปกครองส่วนท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าฟิลิปปินส์มีอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตครอบครองถูกต้องตามกฎหมายราว2ล้านกระบอก ขณะเดียวกันคดีอาชญากรรมที่มีการใช้อาวุธปืนในฟิลิปปินส์กว่า98%เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตและเจ้าของอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตมีแนวโน้มที่จะกระทำผิดซ้ำส่วนอีก2%เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนที่มีใบอนุญาตซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในที่พักอาศัยทั้งนี้ฟิลิปปินส์ซึ่งมีประชากรมากกว่า100 ล้านคนประสบปัญหาอาวุธปืนที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางปัญหาอาชญากรรมจากการใช้อาวุธปืนที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทั้งการยิงปะทะบนท้องถนนระหว่างโจรลักพาตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุกราดยิงในสถานศึกษาและคดีฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาครับ
7: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเฟอร์
1: เมอร์ซุงค่า
3: ปอกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
3: ว่างหัวชื่นลัว
4: ยอชายอต้มมือลองเพ่งเป็น
5: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทยมีเกเวจอมออเอลูอาสะและไกเปวิทัปปะตองาฮือนิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาลูเกลูมุนอมาโคโลโกเอปวิโยงาคือเตกาเลเลกะงาคือมีจอมออิลูทะหะวิออคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลลาหุชอจิเวออตาลาหุคอเป้า

ไรกาอบูดาเจ้าขอลงงาฮือลาฮุยาติกาลิลิทะฮะยูลาวิโยชะดิคือนอฮือกากาเชเวออคอตอคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชะดิคืองานลาฮุคอเป้าเชเสมานักบุงเมวิโยติญิลิเลมุหลอกกอวิออยาติชะตินาลิตาและสากุมุหลอกกอติชินนาลิและมเพวิออยาฮินาริควายตาและกอนาริชะคาไกงาฮือลาฮุคอรายการอบุดะเจ้าคอโลวิทยุเรดิโอพอ AM ติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สติไลพองาฮือลาฮุคอต่อไกเชวิโยปือตาเลกานิพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยงาฮือลาหุยาติพาต้อสาเฟือดะตุเวียออลอจอวิมาโกลิคอยติพาโลนากาวิลโกจ้าดะคือโทรศัพท์นาบะแม่0ง่าแซ่นี่สอคอ0 0สอโทรศัพท์นาบะแม่ชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือราหุยาติยาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าคโลออกคือปือตาและออเลมือทักขไกติแกพอนาแล้วลาหูโปลาหูออกาปิดะไปเพวิโยแม่

อจ้าแลเลเชซาจอซาพอจ้าดะเวซาตาวลอติผาถะงาคือติแกนาสิแมอาวิญญาณละหุยติพาวจะขอป่ามีกุคโลอลัสอานาอัญญอคโลมอทุโลตอคอแตตาวิแลงาหุมีกุชอยะติกะลิเลกาอลัสอานาเผวิทาหะฉานิเตญีกะแลเลอัชยอตุอลัสมากะลุไกตุอโปฟาปึตุอโปแต่ก็แลเลมอทุตอคอติผาจะเขตแตตาวิโยอวิญญาณละหุยติพาวมีกุคโลเจงาหุมีกุชอยะโอลาสอานาติภาเพวิทัปโตกานาคาเชเวเลฮีหางาชลากาคิจอวิโลจิเมจอมิงกโคโลวิเมเลคเตเลงาฮือไทมิงกอโคโลกาแลงาฮือไทมิงกอโคโลกาโอลาสอานาเพเลเซมาเวนาบะเตเตเลงาโคโลเลงาฮือไทมิงกานาบะเตเชตาวิโลจิเมปุลาตาเวเตขอวิโอยาโคโลลีญิเวตยะทาโอลัสอานาเพวิชติภากาเทมาตาลากิเชวิโลจิเฮกวอญิเวตยะทาเลจะขอญิหิงาหาขอจะก็ขอกาโอลัสอานาก็เพตะลาเวเลเตลาเตเซขอมือกากาวิเจเลขะเตเลออาเตลาเตเซขอมือกาวิโอโคโลเลอาลาเคเตเซกาเลเลออลัสกัจเชเวจิเมลีติพาลโกอุปีทอปอเลอุปีกุสออลัสกัจวิเจมัจโกมาเผอเวเลเฮกออลัสอานาทาหาซาวิออลัสชเวชะเดพาเลเตขอวิอาเลงาฮุมมีวิภูบะเจเตพาเตี้ยมือลาเขียาเยวิจิแม่เลี้ยอลาสหาซาเวอปูน่าเลี้ยเขกุสารือเลกาอลาสสวิจิติกาติขอเวียตีฮีลาเขปุเชวิจิแม่อะโลเลี้ยอลาสอานาหาซาวิเชลงาหุมมีเวพูบาเจงอปามาติภากะกาเยมาจาโลแม่งาหุมมีเชซาจอซาพออลาสอานาชเวหาซาวิชริภาสิทธิบัตรทองอคโลมากุลามาปิลาวิเขกุกางาหุมมียาแลหาซาตุเวพูโอกามาจ๋อลีเกโกอพคาวิทัปโตอาจุยารัฐบากาสิทธิบัตรทองออคโลนะลีออลัสอานาเพวีออลัสกัจฉวิพอกาปิลาเกตาวิโยลีมาปิลาเกโกชอคามารัสนามาสลีชอคามากาตุคาเชนามาสเฮโกออลัสฉวิออลัสหาซาวิชเลติปอยชาเลติปอยหาซาเลนายวิมะหิเมคาทาคาลูกากาหาซาเกเวลีชะดาปโตมานาหิทากาฟาวิเลนาเลหะซาวิอาเกเลดักตุโยแมเฮกอวิอญีละหุยติภาโออธิบดีกรมอนามัยพ่อยูฮือจุยจอปติภากอกะฉานิแตญิเวอคโลกามอวิเลงาฮือมุมียะติภาออลัสอานาเพลาวิชกะมาวิงาคือจ้าวิดอวิพ่อจ้าดะลาวิโลจิอาเละแม่เวเลอาหารแปรรูปก็เวจิมิทิงาซาโบเลจะเคเวโซเดียมอาเละแม่วิจอมาวิติผาจ้ามาและออตูชูเลโอกามาจอเวทัปปะตอเพลาวิมาวิโลจิและติผาแลเลนัชติผาเยเวเลนัชติผาอาคาทะคาลูกากาโดเวซาลือเลกาลีเอ็นซีดีโอโมโคโลเวอานาเพอวิชอติภานัชคาทะคาลูกากาโดเชเวตีนิเลเลกาโดเวเลบาวะอานาออสมูเวอานาจะได้ผาจิโกมาเรียตีนิเลเลนัชกาโดเวทัปปะตอโอลาสกาติเฮจาเฮโกโอลาสติภาลูกไกเวเลเฮโกยันยังไงคือโอลาสมากาลุยตัวโปเลงาคืองานยหาสักไอตัวเวอคาลิขอยาจวิแม่เตอาเลแมเวอจิติผาจายอกไอเจเลโซเดียมจอมาเวอาเลออโครจิติไมเมจิมิธิงาซาโบคอนุกเกเวจิติผาโครกะจอมาเวยอเลนาปอพอยทาคาไกกะจอมาเวยอซาลือเลกาเลโซเดียมจอมาจาเวเลอาเลแมเวเลภูมิสติยาเวซอมตามโกเวเลกุเตียวเจขอสวยเลจิมิธิเจอาผิติจิเมเลเฮกอไซกรอบหมูยอเลขนมขบเคี้ยวโกเวโกแลกะแต่วิคณุติผาจีเรียจะได้ผาลกจายกไอจีแม่อยากให้จ้ามากไอจอวิออจือลกว่านะก็ผามุน้อยชิมาชิไลซีจอวิติผาเรียอาจจะจ้ามากแกละจีเรียโอลัสดาลาตัวปูแน่โอลัสมากาลุยตัวปูชริพาจะจามากแกละจีแม่เรียกเฮติแลอายีอือจาวิอิกะเรียกคาเดกาโดวิจีลิกะเล
ชอยาเวอาสาโยแม่ลิกาคาเดดอเจโยเวฮิลาเคตาเลติชลาเคคาเกคาเดดอเจติญิเลเลเลสาลือเลกาฮอวิออยาลอกอเนฮอตุกาอิกาลูวิโยอวิออญาลาฮุยาติพาโอโนฮุชาเลเนฮอตุคโลกาติเชวิออคโคคานิมาสออลาสออเซออวูเตเลออฟึกูจะได้พาเลขาปุยกะอีกะถัดจูเลกะกะติกะเชวิโยเรียอีกะออสบอวิชกะนิมาสกะอีกะกะจูวิเมอีกะมาดอมาเลอีกะมาโลวิติยาธาออสกะนิโอวิเจนิโอลาวิติยาธาลิออสจักขะโสหะบอกะมากะวิโยเรียชราปะตออีกะเลอายิอึจะเมเนหัวตัวโคโลอีกะมาชะคะเดดอเจติชะละเคอลุดอเพอละโคโกดอเพอเลคะเดดอลิยาคะชะวิโอฮอตายอปิเจเรียติเลกะโอกะกะคะเดจอจิเมแล้วเรียงอ่ะคือวิออยากกับคาเดซเจเลียซเมื่อกาวิชกาอายุจะแม่เลียคาเตและอายุจะเวเรียงอ่ะคือติขอติปอเรียงอ่ะคือเอาตัวขลุอาณาติผาคาเดจะเตะเชจิแม่และลีจ่อใกล้จ่อวิออจะติผานะอยากแก้ปวดแห่ๆเวติผาเลียชมามาตาดอเจออกมาจดวุ้บผิวคอติชมาจดทักกาตาดอเจเลียฟื้นกุกชีวิจิแม่เลียลาสเจติลุยเวมาเฮเลียชูดอเวเลเจเจกิจิเมลิชูดอเวเลเคเตเลจเตผาดอเวกะเจกิจิออลอกุออลัสออปูนามาดะเจเลออลัสกะติเฮจาวินาลิเฮกองาฮึติกะลิลิกะลิออลัสชอฮาซาวิออยากะโมเลเลพูกะกะเยมาจาวิทาปะตอนะเลงาฮึติกะลิลิกะออลัสมากะลุยตูออลัสมากะไนตูออปูคะเคติญะฮาซาจอวิออเข้ารอเตผางาฮึกะกะกะนะไคเปจาวีดอวีเชวีจอวีอาสติค่ะเลจาจอวีจายอจอวีมาจาจอวีเลตีจอวีมาตีจอวีอ๋อเจติพังก์คือการนักปุวิทัปปะโตติกาลิลิกะกะเข้าอสุกุเลเลอาชุยอตุถาหัสแม่

จ้าเลลีงาคือเยกาคอลโลอามีมากาตุตุอโปงาคือคาคิกาติฟาจอเวออลอติพายูเวลาแลออวิออเนียลาหุยาติพาชะเกามาดะเกกาวิโยแมงาคือมีพ่อกาติปาปอพอก็เวออโมออคอลโลกางาคือเยกาคอลโลคาคิติฟาคาคิติเชเวลอกโกยามีมากาตุไกตุอโปออคาติพายูเวลาแลโทมาลาตาวิทาออวิออเนียลาหุยาติพาชะติจาก็ยูเวลาแลโทมาลากาวิโยออลอติยาลีงาคือซึกือบอยคอมากออติจาเยคอลีงาคือซาชูคอตุกุบอยเตผาออคอลกะเลอามีเตผาตาตุเตอาเจเลเตปอลเลเลอามีกาตุเลกันโจเวลอกุกะนาเลอามีเตผาคะเดฮัวจิแมเลซึกือบอยคอมากโกออติจากุออติจาเยออคอลโลอามีเยปือคอเนาะเตปอลเลเลอามีเตผาคะเดฮัวจิญิคาเตคาลอกโกเลงาฮือซาชูคอตาตุเวมากโกปือจากอนะชะเตผาตุเวลอกุกะลีชอมาเชกุชอมาเชทาเคตาติตุบาเจยามีเตผาตุเกลาวิเจลีชอเชเลมัวกอติโอตุเตเจเสยาเตยาลีซึกออติโอคโลลีชุตาดอเจชุดอวิทาปาตอลีอาบุผาเตอาปุวกาลีชูชุดอเลอตุลาวิจิแมลีเคโกซึกอาปุวกาปาอมอปาลีชุเตผาตาดอเจไมกาชุดอเปือลอกกาชุลีเตผาอามีลีคาเดติเปอจิเลชุดอลเลอตอเลเคติโกบาวิตาติจิเลเยอามิตุลาจิแมเปอเลออยาติยาเลงาฮืออากาจมาโกเยปาเยกอเลอปุตติภาตาตุบาจิเลสาลือเลกัมปุตติภาอปาลอโกอามิตาจจิแมอามิตุเกลาวิจิเลงายาติยาลอกอคโลเลงาฮือเยเชเวออชอติจักเกเลอามิตาเกติภาเตปอลิเลเลเยปือขอเนาะคะเดสหัวจิขอยาเตยางาคือยากาโคโลเยเชเวอามีปลั๊กไฟอามีจะติผาคาเดกะเชนเชเจมาดาวิลโกฮะปาเจตาซิไลจิแมเลอามีชอลาอามีตุเกลาวิเจสยาเตยาลโกเลงาคืออามีจะจึกกอคอติผาอามีดาไฟฟ้าออกเขอคาติผาเยปือขอเนาะคาเดวบะเจเลคาตาติจึกอาจิแมเลอามีไฟฟ้าลาเลชจาวิทะปาตออามีไฟฟ้าลาวจอและเยอามีตุลาเจฮิยาเตยาเลงาคือยากาคโลเลียมปรับไฟมากกว่ามีจะเชียวิมอลกุกะฮะปะจีติปติตาโลจีอามีช่อลาอามีตุลาจีก็อยาเตยาลกุงาคือเยคออามีจะตุเวเลอามีไฟฟ้าละวัวจอจะเคจับแผลละกุนะติปติอามีไฟฟ้าต่อบากิจูอโปเลียมีไฟฟ้าตาบาดจูเวออกคือติผักกะเลี้ยงคือเหยียกะคอกะคือวิเจเลี้ยงจะได้ผาอายุจ้าโลแม่เลี้ยงก็งะคือเยอามีตุวิชได้ผาถาปุกกะตัวโปเลี้ยงคือติกาลิลิกาเหยียกะคอเยเวอามีไฟฟ้าติยาลิลิกาคาเดเลี้ยงคือกาฟาวิแม่เลี้ยงนี่ฮะซาเยเวเลียอามีก็เวียวมาเยมาแผลเลียอามีจะตัววิมากกว่ามีไฟฟ้ากะเลียงอ่ะคืออาสติกอคโลติญิลิลิกาเยเชเวียวจึกแผลวิโยเลียกะกงอ่ะคือเยเวียวคโลสติตะแม่แต่ก็แลงาคือเยกะคโลอามีมากะตุตัวโปเลียงอ่ะคือกันยิหะซาเลกะฝากเจ้าเวียวเข้าอรติภาอยู่เวลาแลเลียงอ่ะคือเวียวเนี่ยละหุยติภาทะอรสตติภาจะเคอาชลากะลาวิโยแม่

Yang te poto ka apu e te lo yu wala le. Ovi o nye la hu ya te pata. Kai ma la gavi yo. I mu lo te ke to vi yo te mam. Yo vu ja vi mu mi te pi o kolo. Ya ko jo ke vi yo. Ya ko jo ke vi o ya o kolo te to ga le. Yo o to me. Hu ja ke do vi yo te mam. Te ku ja le yo hu vi ka. Ko na la vi ta pa to. Yo tu yo do ve. Ah, ngak pa ngak e cho. I mu lo cho. Ja ja ve. O tu pe vi lo te ke do vi yo. Ngak ka o ga che mama cho ko ngak pa ngak e le. Ngak che ngak ka le o ga ka ke mama cho vi he. Yo che ke do le o. Yo ga ja le te po gu se po vu ke o ti o ko lo. Ya ko ga ti ju ke vi yo. Ju ke che vi o ko lo te to ko ga vi te ya cha. คือจ้าวิโยเจแม่เลี้ยงออกมาหมอคือเสกะอยากก็จุกให้มากระไรโอเคแผลแล้วยี่กามือแล้วออกงานยูวิจะเข็ดแผลวิโยมโอเคเวียอย่าออกคอนโดเลยโยกะที่จุกให้ทอกะยี่กะดอกเกือรอกะไอติไม้กะมาหมอโอเคเวียอย่าออกคอนโดยกอดอกะเวียยันยี่แล้วงานเลยกะสตุลองาปังงาเอออกเอาซาเฮจ้าเวียอิมุลอดอกกะมาเห็นล้อเลี้ยงคือชอมาละวิลองาหือตุงาหืออายิอุเวติญิหมอวิลอแต่จะเคดอแลยอดอกาวิโยจิแมยออยากก็คาฟือจุกะกะลิอิกะลอติมาอิกะมาหมอโอเลมือลอโกเลยอตุยอแลอิกะมือเซตุยอแฮยอจะเคดอกาวิโยจิแมอะปวยจะได้ลอทานาวิทยาทาลิงาหือฮิยูเกคาเคกะมอเลโกโกชอยะติผาแลติปอติยาลอโกอาชูยอตูถ้าเจตีอายีอือเวแต่ติญิมอวิโยชูถ้าลอกวออายีมาอือชูถ้ามาตาอือเลียชูยอตูถ้าตาอือวิญิมาติจอวิถ้าปะตอเลมัสจอวิอยาทอกาสกือออติติพาออกลุกายวิโยเลียอปวยเฉดิลอกางะฮือฮิยูเกจะเขมอวิโยแมมจะดาปะตอเลงะฮือเตกาเลเลทอกาเลอายีอือจาวิแลชอยามีกคโลอสติเชวิออยาโคโลเตจิเลเลกาลิงาคืออาชูยอตูวิออลอทะเจติอายีตาเตเลชูวิออลอทะทอกางาคืออายีเตเลกันเตวิโยเลชูทะกะอายีกะติปิวิโยกูกาวินาเลงาคือมีกคโลเชวิออยาโคโลเตกะติเชมาเพเลออชอปะกะจอเวทะปะตอเตกะเลเลกาอสติกอโคโลสติกะเยวิโยเลงาคืออิมุลอเอจะได้แค่ถานิเสเลยอยอดว่าวิโอยอวิโอเปล่าเอเลชื่อจาวิตุนุตุสะโอกาอึจาวิตุนุตุสะแต่ยอจะเคยดอวิถะปะตอเลยยอตัวถ้าเจตีอายีเตวิโยเลยคือโกและปอเลยยังอ่ะคืออาชูยอตัวถ้าเจตีอายีติกะมาเพลอเลยอ๋อเลยเมื่อลอกัวลูกศิษย์กึ่งอะคือเกลุกาลาลาวิโยแต่ก็เลยอวิออนเนี่ยลาหุยาติปัชชาอปุเอจะได้รออยู่เวลาแล้วจะเคใครมาลาวิโยติกาลิลิกาดาวิโอจะได้พาลอกัวฮีอยู่แล้วอสติกอคโลแยอยากเข้ามาดาวิโอจะได้พาลอกัวเลกาการนาวิโอคโลโอกาติคาโลเจติบัตตะแม่อบูจ้า

แล้วยันยิ้มหลอกก็ติป้อฉลักกะลาทุเวอลอซาตาติผาจะเคยมาเจดีโยแม่และกะพอนาเลอโอกาปิลาเชเวงาฮือราหุยาติกาลิเลกะอบูจาแม่ติกาลิเลจาแม่ดอแม่เชซาจอซาและดาวิโอญอฮาเพปิอบูจา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเชื่อมั่นการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสครั้งแรกจะนำไปสู่การกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสวางกรอบนำงบเหลือจ่ายกว่า 40,000 ล้านบาทพร้อมจัดสรรเพิ่มจากเงินกู้มาใช้ประคองกำลังซื้อของประชาชนสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคารของรัสเซียเนื่องจากให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐโรงเรียนอัสสัมชัญชนะโรงเรียนพิชยบัณฑิตได้แชมป์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้เริ่มขึ้นแล้วโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเชื่อมั่นว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับครั้งนี้จะนำไปสู่การกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจน
2: นายศิริศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสโดยมีเอกราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียในฐานะประธานคณะกรรมการประนอมเป็นประธานการประชุมวันนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาได้เริ่มกล่าวถ้อยแถลงถึงความพยายามในการแก้ไขข้อพิพาทเรื่องเขตแดนทางทะเลกับไทยว่าเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาไทยได้ประกาศเพียงฝ่ายเดียวเพื่อยกเลิก MOU 44ซึ่งเป็นกลไกแก้ปัญหาพิพาททางทะเลระหว่างกันรัฐบาลกัมพูชาจึงได้รีเริ่มให้ทั้ง2ฝ่ายเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสอันจะนำไปสู่การแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลระหว่างกันพร้อมย้ำว่าวิธีการดังกล่าวไม่ใช่ความพยายามสร้างสถานการณ์แต่เป็นการพยายามหาทางออกร่วมกันเพื่อนำไปสู่กระบวนการเจรจาทวิภาคีต่อกันในอนาคตและฟื้นฟูผลประโยชน์ที่มีระหว่างกันขณะที่นายศิริศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วได้กล่าวถึงเป้าหมายของไทยในการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับครั้งนี้ว่าคือการกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนเพื่อปกป้องสิทธิ์ของไทยและทำให้ความสัมพันธ์ของไทยกัมพูชาสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนในฐานะประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้กรณีที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าการที่ไทยยกเลิก MOU 44ทำให้กัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับนั้นเป็นเท็จเนื่องจากกระบวนการดังกล่าวไม่นำไปสู่ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาพร้อมย้ำต่อประธานการประชุมด้วยว่าขอให้มีการกำหนดเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาในพื้นที่อ่าวไทยเท่านั้นและกระบวนการนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมทั้งพื้นที่เกาะอูดขณะเดียวกันไทยยังปฏิเสธเส้นเขตหลายทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปีพุทธศักราช2515โดยปราศจากพื้นฐานทางกฎหมายพร้อมย้ำว่าไทยเข้าร่วมกระบวนการนี้อย่างสุจริตใจและเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญและเป็นกลางของคณะกรรมการและหวังว่าจะบรรลุผลลัพธ์ที่เที่ยงธรรมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นว่าการพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสขึ้นอยู่กับจำนวนสิทธิ์จำนวนเงินและระยะเวลารวมถึงรูปแบบมาตรการที่กระทรวงการคลังจะเป็นผู้กำหนดนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเตรียมพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในสัปดาห์นี้เมื่อหลังจากมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้ว่าขณะนี้ยังมีเวลาให้กระทรวงการคลังพิจารณาเชื่อว่านายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมทั้งทีมเศรษฐกิจจะประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านทั้งรูปแบบมาตรการที่จะกำหนดว่าจะให้ดำเนินการในระยะสั้นหรือระยะยาวรวมถึงจำนวนสิทธิจำนวนเงินและจำนวนระยะเวลาหากเห็นว่าเหมาะสมก็ดำเนินการต่อได้ โดยกระทรวงการคลังจะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำเรื่องไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อขอความเห็นชอบและเมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองเห็นชอบแล้วจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป
3: ผมเชื่อว่าทีมเศรษฐกิจเนี่ยก็คงจะต้องมีการประเมินสถานการณ์กันว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรถ้าเกิดเหมาะสมก็ดำเนินการต่อกระทรวงการคลังก็จะเป็นต้นเรื่องในการที่จะทำเรื่องเข้าไปที่ทางคณะกรรมการเพื่อไปขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแล้วจะดำเนินการต่อเรื่องไทยช่วยไทยก็นำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพราะนั้นยังพอมีเวลาให้ทางคลังได้ตัดสินใจครับ
1: ปลัดกระทรวงการคลังยืนยันไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เดินหน้าต่อเตรียมดึงงบเหลือจ่ายกว่า 40,000 ล้านบาทมาบริหารจัดการพร้อมจัดสรรเพิ่มจากเงินกู้เพื่อประคองกำลังซื้อของประชาชนและรักษากระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
4: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสเฟส2โดยยืนยันว่ากระทรวงการคลังกำลังเร่งพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนเพื่อประคองกำลังซื้อของประชาชนและรักษากระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยไม่ให้เกิดภาวะสะดุดสำหรับแหล่งเงินทุนรองรับการดำเนินโครงการเบื้องต้นจะพิจารณาดึงกรอบวงเงินเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ประมาณ 40,000 ล้านบาทพิจารณาจัดสรรวงเงินใหม่เพิ่มเติมผ่านช่องทางตามมาตรา6ในส่วนของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ซึ่งเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารสามารถปรับเปลี่ยนวงเงินได้อย่างยืดหยุ่นและถูกต้องตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่า

0: อยู่ใน20อันดับแรกของโลกให้ได้ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวจะสำเร็จได้ต้องอาศัยกระบวนการเพิ่มทักษะใหม่และเสริมทักษะเดิมเพื่อเพิ่มสัดส่วนแรงงานทักษะสูงในระบบจากเดิมร้อยละ15ให้เป็นร้อยละ22โดยตั้งเป้าหมายในการสร้างแรงงานระดับสูง1ล้านคนเพื่อสนับสนุน Intelligent Workforce Economy ในอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใน4ปีตลอดจนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมผ่านการยกระดับผลิตภาพของประเทศนายยศชนันกล่าวด้วยว่างานด้านการพัฒนาทุนมนุษย์อาจเป็นงานเบื้องหลังที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการบ่มเพาะเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงแต่คือภารกิจที่ไม่ทำไม่ได้เพราะคนคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดที่จะเชื่อมโยงการพัฒนาประเทศในทุกมิติเข้าด้วยกันอย่างแท้จริงนอกจากนี้ที่ประชุมยังแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรเอกชนชั้นนำเข้ามานั่งเป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนในแต่ละสาขาพร้อมเปิดตัวโครงการนำร่องสยามซิลิก้าเฟรมเวิร์คเพื่อเร่งพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสำหรับรองรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงซึ่งจะเดินหน้าควบคู่ไปกับ3แผนงานหลักด้านการปฏิรูปการศึกษาและระบบข้อมูลแรงงานถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เพื่อพาประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงอย่างมั่นคงและยั่งยืนชาวนันท์มาลีรายงาน
1: โฆษกพรรคภูมิใจไทยย้ำพรรคไม่หนักใจคดีหัวเลือกสว.ส่วนกรณีคดีจะยุติที่ชั้นกกต.หรืออาจมีการพาดพิงถึงแกนนำพรรคในภายหลังนั้นขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
2: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยรายชื่อ77ผู้ถูกร้องในคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยไม่มีรายชื่อแกนนำพรรคภูมิใจไทยว่า

0: นายยังเรียกร้องให้สังคมแยกความเชื่อออกจากข้อมูลและพยานหลักฐานโดยเห็นว่าการกล่าวหาบุคคลใดว่ากระทำความผิดควรมีหลักฐานชัดเจนไม่ควรใช้กระแสความเชื่อมาชี้นำสังคมและย้ำว่าขณะนี้เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายจึงควรรอการตรวจสอบและวินิจฉัยจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายเสียก่อนชวิสาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีชื่อของนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์บิดาว่าเคารพในความเห็นของกกต.และพร้อมเข้าสู่กระบวนการเพื่อ

0: การของกรรมการบริหารพรรคเรื่องการจัดทำบัญชีเงินยืนยันว่าในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคที่ผ่านมาไม่เคยมีการยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาพูดคุยกันอย่างแน่นอนโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนยังคงมีกำลังใจดีและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงในชั้นกระบวนการยุติธรรมต่อไปด้านนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมกกต.ที่ใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมให้ความเป็นธรรมกับทุกคนส่วนการจะฟ้องผู้ที่กล่าวหาหรือไม่นั้นยังไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่มีการตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลที่ออกมาซึ่งเป็นความลับออกมาได้อย่างไรซึ่งผู้ที่นำความลับมาเปิดเผยก็มีความผิดต่างกรรมต่างวาระสิ่งเหล่านี้เป็นคดีอาญาแผ่นดินไม่ต้องมีการร้องทุกข์แต่อย่างใดส่วนคดีที่มีการแจ้งความไปก่อนหน้านี้นั้นจะได้ตรวจสอบว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วหากยังไม่เดินหน้ามากก็จะดำเนินการฟ้องคดีเองภายในอายุความ90วัน
1: ก็ธรรมดาครับคนเราถูกกล่าวหาเมื่อเขายกคำร้องก็ต้องโล่งขึ้นนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะครับแต่ก็ชื่นชมครับว่ากกต.นั้นไม่คำนึงถึงแรงกดดันต่างๆใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมไม่ทำหน้าที่เป็นบุรุษไปรษณีย์ที่ถูกแรงกดดันว่าต้องส่งทั้งหมดทุกคนเดี๋ยวกำลังตัดสินใจอยู่ว่าสอบไปถึงไหนถ้ายังไม่เดินหน้ามากก็อาจจะฟ้องเองภายในอายุกว่า90วัน
0: ส่วนนายเจเศรษฐ ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าไม่ได้มีความรู้สึกใดๆกับเรื่องนี้ซึ่งกกต.พิจารณาไปตามพยานและหลักฐานส่วนตัวมั่นใจในพยานหลักฐานมาโดยตลอดกระทรวงมหาดไทยเร่งจัดระเบียบสุสานและสถานที่ชาปนสถานทั่วประเทศควบคู่การปราบปรามเครือข่ายนอมินีอย่างจริงจัง
2: นายพลศรีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบริษัทการชาบัตรจำกัดได้นำทีมงานเข้าเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างออกจากสุสานฉะเชิงเทราไปไว้อย่างสุสานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยมีการแจ้งเรื่องไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีแล้วอย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่เข้าสังเกตการอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการย้ายร่างเนื่องจากก่อนหน้านี้ภรรยาของ

ตามกฎหมายเช่นกันนายพลพียังกล่าวถึงการปราบปรามกลุ่มนอมินีด้วยว่าจะมีการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อติดตามและขยายผลคดีเกี่ยวกับนอมินีการถือครองที่ดินการขอวีซ่าและสัญชาติโดยมุ่งเน้นการประสานข้อมูลร่วมกับ DSI ในการตรวจสอบเครือข่ายบริษัทต่างชาติที่พบว่ามีเครือข่ายเชื่อมโยงกันหลายสิบบริษัทรวมถึงกลุ่มนอมินีนิติบุคคลที่ถือครองที่ดินในไทยกว่า 2,000 บริษัทมูลค่าความเสียหายเกือบ 80,000 ล้านบาทขณะที่ความคืบหน้ากรณีชาวต่างชาติที่อยู่ระหว่างกระบวนการนั้นปัจจุบันยังไม่มีการยื่นอุทธรณ์หากพ้นกำหนด7 วันสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

0: การกระทำผิดว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายมากน้อยเพียงใดย้ำว่า DSI ได้รับเป็นคดีพิเศษแล้วกระทรวงพลังงานเร่งหาสาเหตุน้ำมันรั่วถนนพระราม3หลังขุดพบโพรงใต้ดินลึกลงไปกว่า5เมตรเตรียมส่งกล้องลงส่องสำรวจหาสาเหตุในวันพรุ่งนี้หากพบผู้กระทำผิดดำเนินคดีเด็ดขาด
1: นางสาวถิติพัชร์โชติเดชาชัยดันเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานทีมเซอร์ซอยพลังงานเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบน้ำมันรั่วบริเวณ

0: ออกวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จำเนียบรัฐบาลเนื่องจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่16กันยายนนี้สำหรับการประชุมวันนี้มีหลายวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอความเห็นโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกระทรวงมหาดไทยเสนอขออนุมัติกรอบวงเงินและรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยธรรมชาติอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ระยะเวลา1ปีวงเงิน 15,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังเสนอการกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB สำหรับโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมเสนอขอยกเลิกรายการค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ซึ่งเป็นรายการผูกพันงบประมาณปี2569ถึง2571รวมถึงรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวนอกจากนี้ยังต้องติดตามความคืบหน้าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับผู้บริหารของกระทรวงต่างๆเพื่อเตรียมทดแทนผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยขณะนี้ยังมีอีกหลายกระทรวงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นและร่องมรสุมวันที่17ถึงวันที่20กันยายนนี้
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายนนี้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มแรกในวันที่17กันยายนก่อนที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนองและขอให้เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้และขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
0: จากการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยชัยภูมิสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำพร้อมซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ควบคู่กับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการ

0: น้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำรวมถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลของการขึ้นลงของน้ำทะเลโดยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันนี้ถึงวันที่18กันยายนอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่เสี่ยง
1: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มีความห่วงใยประชาชนแจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์และการแจ้งเตือนภัยผ่านหอกระจายข่าวและหลายกลุ่มหมู่บ้านพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ช่วงระหว่างนี้ถึง18กันยายน2569อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหรือน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงที่ลาดเชิงเขาและที่ลุ่มต่ำขณะเดียวกันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและปรับปรุงระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งานรวมทั้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมทรัพยากรเครื่องมือและแผนเผชิญเหตุพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงทางนี้หากเกิดต้นไม้ล้มหรือมีน้ำท่วมขังเส้นทางให้หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงเร่งแก้ไขโดยด่วนส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เร่งแก้ไขกรณีเสาไฟฟ้าล้มหรือระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหายพร้อมให้ทุกหน่วยงานรายงานสถานการณ์ให้จังหวัดทราบทันทีส่วนประชาชนที่ประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งให้อำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: สถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายสำคัญภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
2: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำโขงแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,628.63 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 337.84 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ369.81 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 19.63 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนลำเซไบบนราชธานีเขื่อนลำเซโบกและเขื่อนลำดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนเขื่อนทับน้อยระดับน้ำแนวโน้มลดลงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
0: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายในช่วงหน้าฝนพร้อมเร่งสำรวจความพร้อมของไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนต่างๆป้องกันปัญหากระแสไฟฟ้ารั่ว
3: นายสุวัฒน์พร้อมเพรียงผู้จัดการการไฟฟ้า

0: ต้านความแข็งแกร่งของทีมเจ้าภาพญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0-8นายเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเป็นครั้งแรกที่ทีมชุดนี้ได้ลงเล่นกับทีมระดับท็อป5ของโลกอย่างญี่ปุ่นที่มีสปีดบอลเกมค่อนข้างเร็วมากเนื่องจากฟุตบอลไม่ใช่เรื่องของทีมเวิร์กแต่คือเรื่องของปัจเจกบุคคลที่รวมกันเป็นทีมความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนเรื่องของการตัดสินใจในรายละเอียดต่างๆภายใต้ความกดดันความเร็วในการตอบสนองและความเร็วในการตัดสินใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและทีมญี่ปุ่นทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีโดยความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ของทีมไทยจะนำไปสู่การวางแผนพัฒนาผู้เล่นให้ก้าวไปสู่ระดับเดียวกันกับญี่ปุ่นให้ได้ในอนาคตสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปวันที่17กันยายนทีมนักเตะสาวไทยจะพบกับไต้หวันเวลา14นาฬิกาและวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา17นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทาง MCOT HD ช่อง30ด้านนักตบลูกยางหนุ่มไทยลงฝึกซ้อมเต็มระบบครั้งสุดท้ายนานกว่า2ชั่วโมงเพื่อทบทวนทักษะการบล็อกและซ้อมระบบเกมรับและรุกทำคะแนนก่อนปิดท้ายด้วยการเสิร์ฟที่ยิมเนเซียมของมหาวิทยาลัยในเมืองคิวชูก่อนเดินทางไปเมืองนาโกย่าเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20สิบเอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมเปิดเผยว่าสภาพร่างกายทุกคนในทีมเริ่มฟื้นฟูแล้วแม้ยังมีอาการบาดเจ็บที่เรื้อรังส่วนเป้าหมายขณะนี้คือการมุ่งมั่นคว้าชัยชนะในรอบแรกให้ได้เนื่องจากหากชนะได้ทุกทีมโอกาสติดอันดับ1ใน4ทีมสุดท้ายจะมีสูงมากพร้อมขอให้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ด้วยสำหรับวันนี้ทีมชาติไทยจะย้ายจากเมืองคิตะคิวชูเข้าไปฝึกซ้อมเก็บตัวต่อที่เมืองนาโกย่าประมาณ10วันก่อนจะเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมนี้โดยวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอยู่ในสาย B ร่วมกับอิหร่านอินโดนีเซียและคีร์กีสถานขณะเดียวกันทำนักกีฬาทีมชาติไทยอีก6ชนิดกีฬาได้แก่เทคบอลซอฟเทนนิสยิงปืนโปโลน้ำวอลเลย์บอลชายหาดและเรือใบทยอยเดินทางถึงเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมส์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมการดูแลนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่ทุกด้านโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเจ้าภาพญี่ปุ่นได้อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษคือสภาพอากาศในพื้นที่เมืองนาโกย่าที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปฝึกซ้อมและการแข่งขันของทัพนักกีฬาไทยนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายปรเมศงานพิเชษนายกเมืองพัทยานายวีรพงษ์พงษ์สวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายกอบเกียรติแสงวณิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยแลนด์ไตรลีร่วมแถลงข่าวความพร้อมในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติรายการ Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026 Presented by Mama ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่26ถึง27กันยายนนี้โดยมีการแข่งขัน4ระยะคือระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ 4.5 กิโลเมตรประกอบด้วยวีลแชร์และวิ่งแฟมิลี่รันโดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 21,000 คนจาก58ประเทศทำสถิติสูงสุดในรอบ33ปีนายวีรพงษ์พงษ์สวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเมืองพัทยามีศักยภาพและความพร้อมในทุกๆด้านเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของทวีปเอเชียมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีคุณภาพโดยการจัดการแข่งขัน Amazing Thailand พัทยามาราธอนในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่33มีจุดปล่อยตัวเส้นชัยบริเวณ Terminal 21พัทยาถนนพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีวิ่งเรียบชายหาดของเมืองพัทยาก่อนวิ่งผาเมืองและวิ่งเรียบชายหาดจอมเทียนซึ่งถือว่าเป็นรายการวิ่งมาราธอนที่ได้วิ่งเรียบชายหาดยาวที่สุดในประเทศไทยคาดว่าจะสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวแก่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีได้มากกว่า288ล้านบาทจากจำนวนผู้เข้าแข่งขันและผู้ร่วมงานกว่า 40,000 คน
1: การแข่งขันในครั้งนี้เป็นประจักษ์ประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานถึง30กว่าปีนะครับซึ่งจะตอกย้ำความเป็นสปอร์ตเดสติเนชันของเมืองพัทยานะครับผมแล้วก็การแข่งขันในครั้งนี้นะครับนอกจากจะมีนักวิ่งนะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับกว่า 40,000 คนเนี่ยก็คาดว่าจะมีเงินรายได้หมุนเวียนนะครับกว่า280กว่าล้านนะครับ ุกเวียน

0: ในเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีครับผม
1: ขณะที่นายปรเมศงานพิเชษนายกเมืองพัทยากล่าวว่าต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาในทุกมิติโดยเฉพาะการนำกีฬามาส่งเสริมการท่องเที่ยวแม้ว่าปีนี้ Amazing Thailand พัทยามาราธอนจะปรับจากกำหนดการปกติคือสัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคมของทุกปีมาเป็นวันที่26ถึง27กันยายนแต่ถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองพัทยาในช่วงโลซีซั่นและเชื่อมั่นว่าชาวพัทยาจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับและมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่นักวิ่งจากทั่วโลกเพื่อสร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนต่อไปผ่านนิดคาดนาครายงาน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
1: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้เสนอคำว่าพระโกฏพระลองตอนที่3พระโกฏและพระลองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เมื่อพระยาเทวาธิราชเป็นสมุหพระราชพิธีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการพระราชพิธีในพระราชสำนักการใช้ศัพท์ในเอกสารเรื่องงานพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกฏและเรียกชั้นนอกว่าพระลองจึงหวนกลับไปเรียกตามเอกสารจดหมายเหตุนั้นถึงงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8จนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภักขินีจึงกลับไปเรียกชั้นในว่าพระโกฏชั้นนอกว่าพระลองตามความเห็นของพระยาเทวาธิราชทั้งสิ้นจนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาหมายกำหนดการจึงได้เปลี่ยนไปเรียกชั้นในว่าพระลองและชั้นนอกว่าพระโกฏตามพระราชนิยมของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์แต่เดิมมา
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: 12:46 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยมีทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.46 เมตรและเวลา 9:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.27 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรและเวลา 4:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 22 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาการกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์โดยสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่1ถึงวันที่21กันยายน2569ณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ cnet.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831 9336-7สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขจำนวน3อัตรานักทรัพยากรบุคคลจำนวน1อัตราและนักประชาสัมพันธ์จำนวน1อัตราผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ odpc9.ddc.moph.go.th/job เลือกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนักทรัพยากรบุคคลและนักประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผัดกะเพราดั้งเดิมเป็นไฉนท่านผู้ฟังคะเมนูยอดนิยมอย่างผัดกะเพรานั้นเป็นเมนูที่ผู้คนมักจะสั่งมารับประทานเวลาที่คิดอะไรไม่ออกเพราะเป็นเมนูที่ทานง่ายรสชาติอร่อยถูกปากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติย ิ่งเมื่อทานคู่กับไข่ดาวแล้วข้าวสวยร้อนๆก็ยิ่งเข้ากันได้ดีที่สำคัญคือเป็นเมนูที่ร้านอาหารตามสั่งทุกร้านมีให้สั่งแต่รสชาติของผัดกะเพราแต่ละร้านนั้นมักแตกต่างกันออกไปตามการปรุงและการเลือกใส่องค์ประกอบของผักเพราะผัดกะเพราบางร้านไม่ได้ใส่เพียงแค่ใบกะเพราเท่านั้นแต่ยังใส่แครอทถั่วฝักยาวหรือข้าวโพดอ่อนลงไปด้วยทำให้เกิดข้อสงสัยตามมาว่าแท้ที่จริงแล้วผัดกะเพราแบบไทยดั้งเดิมนั้นเป็นอย่างไรกันแน่สำหรับเมนูผัดกะเพรานั้นคาดว่าเริ่มเกิดขึ้นราวสมัยรัชกาลที่7เนื่องจากชาวจีนอพยพได้นำกะเพรามาปรุงอาหารขายในร้านอีกทั้งยังพบการโฆษณาเครื่องแกงสำเร็จรูปในพุทธศักราช2476ตราหม้อผ่านทองที่ระบุว่าพริกแกงที่มีจำหน่ายประกอบด้วยเครื่องแกงไก่เนื้อกะหรี่มัสมั่นปลาดุกปลาไหลห่อหมกฉวนหรือจวนและผัดกะเพราประกอบกับพบว่าคนจีนนำมาขายในร้านอาหารตามสั่งอย่างไรก็ดีผัดกะเพราน่าจะพึ่งนิยมราวพุทธศักราช2500โดยน่าจะดัดแปลงจากอาหารจีนหม่อมหลวงกวนทิพย์เทวกุลหรือเชฟป้อมเชฟผู้มีชื่อเสียงในวงการอาหารไทยเคยให้สัมภาษณ์และสาธิตการทำผัดกะเพราสูตรดั้งเดิมแบบไทยไว้ในรายการทีวีหลายรายการว่าผัดกะเพราดั้งเดิมต้องไม่ใส่ซีอิ๊วดำแต่สีคล้ำของผัดกะเพราคือการตำพริกชี้ฟ้าแดงพริกชี้ฟ้าเหลืองพริกขี้หนูและกระเทียมเข้าด้วยกันแล้วใส่ลงไปผัดกับเนื้อสับจากนั้นจึงปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองน้ำตาลและน้ำปลาแล้วตามด้วยใบกะเพราผัดให้เข้ากันแค่นั้นแต่ปัจจุบันมีการใส่แครอทถั่วฝักยาวและข้าวโพดอ่อนซึ่งกลิ่นและรสของผักเหล่านี้จะทำให้กลิ่นของกะเพราเพี้ยนไปท่านผู้ฟังคะปัจจุบันผัดกะเพรามีหลากหลายสูตรให้ได้เลือกรับประทานแล้วแต่ว่าใครจะชอบทานแบบไหนแต่หากพูดถึงการรักษาเอกลักษณ์ของเมนูนี้ไว้สูตรของเชฟป้อมน่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะและถูกปากกับคนไทยมากที่สุดและจะยิ่งช่วยให้เอกลักษณ์ของผัดกะเพราแบบไทยเข้าไปอยู่ในใจของคนทั้งโลกได้ตราบนานเท่านานจบบทความประจำวันเรื่องผัดกะเพราดั้งเดิมเป็นไฉนเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดและภูมิรัตน์มีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
5: เร่งคู่ออนเร่งคู่ออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและชลธรจันยาอ่าน

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้บูดาเจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: โอดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053276068ในวันและเวลาราชการ

人有为年变马杀到你口恩明喽。

โลเงียนสร้างเต้าไม่ทอดสินโอปินโอเยียดยาวทิ้งสิงหาตามิวเยอะเลยแต่แต่โลมิววิจารโลไม่สิบินโอตัวเราเองเลยสู้ปิ้นมาแข็งเลยเนี่ยที่เออจังโลเงียนตาเตี้ยนเออถึงโลโอชิงอเลฟิงปิ้นชิงอเยเลเนี่ยเย็นเออชิงโลเจนตาตาเลยเยลวโอสุดเงียนี้ต้องจาเลยหน่อยจะเอ้ยตู้ที่เงียน

个半路回头打家半的分担

ังคือนิโรจังยันทาตาวาลิเจตาสิงเมงะโหคุเจตสิโวนยักสุดามจิงตายเวจันเวยานยังโอตะลอยานยังโอเลโพ

边边就叫张张把大呀路留风，祖籍路到南山，家当罗谋上南文也是有，但丢在无锡。

กิวน้อมเกียรติทานทิ้งสุสีแวนเงินวาทโอแลงตาเพียเสียอยู่เยาว์ยังเจ้าเลยบ้านยันตาเพียเงียเสียเจ้าตุตุยันโยปนโอชิเจ้าปวิวานินสวนเจียงสตุเนคุสาตุเจมาเสียมมาเอเฟียวลตาธรรมจีนาหายา

今夜冷度夜苦奔流子夜民可都给金大牛祝福那朋友大爷乐金祝福一票家都娘那娘那君子王

ยาตาเวบานีนาปินบัวจาใจโลกันดันให้จานวนอุจินเจ้าเดาดาเนียนอเทียมมาจ้าโอ เวมเจียนเนเฟียนยี่หางเฟียวเจ้าป่าเลต้องจ้าตุเจ้าฟีโอขันเจียนเจียนเนมาต้องเอเฟียน ตายันจ้าจีงามเฟียมเฟียวยามกุ้งจะจ้าตวงเหลือโลเฟียวยามตวงจะสังหารวันโลกุ้ง ทำเจตนาธรรมคายึดเต้าเฟียนจำไม่เจ้า

王家的苦你那样大也不见苦他在两头呢结苦。

0: สุเตจินเวียนอ่อนจาน
1: านชะเนโอโอนามโลปาเนื้อเชื้อละจริงจังโอเนี่ยนาสตูเวจินีนายามตะเนียโอจุนเจจิวาโลยินยามเท่าตาสังสูเวเจกันนายาลูเนปุลยามลูมานำเนาวเจเขวขอนอจิจูจังจีนาจูนามเนาเจตูยะโลนามายะเยาขาวเจตีวิญญาณเพียมาจะมายเอโอเจตูตุนายินนาเสตจังโอเพียวยำหิวเฝ้ายินนายำกว่าเยตูยังรู้มาเวียนเอวิเศษจ่าโอตัง อยู่ตาดีจิวเจียเจจับเสียมูเสียนี้ผู้อยู่ท่าจะจะรู้จริงตาจงโอเฟียจะรอดีจูลมหนาสุนตาเนี่ยจางเลยตาจูจะอยู่ยินมาเฟจจางโอเสนาชาจาวิทัสีนาเจ้าตาเนี่ยจงโอยินว่าเจ้าโลตอแมงเท

จิโลตาตาเจโอเวเทงปุนนะโอชิงโอเทงเปียโอตัวตางงาเฉจเจโลโอเจโลชิงเส้นจังโอจังเมื่อโอกองเชฟป้าเวียงจีนนาชิสาเยโลเจโปจะเชโลชิยาจีนเวสายจางอาสุมาเยแมงเอหัวลิวเจโลต่อมาฉันจงจีงอยัดจางเวสายจีงอาจะแม่งตาโยเจะจะแม่งโลตัวงาตาจูตาเจตาเววิญญาณจูเสียงจูตังเจะจะหูจังอาเปรียวเสียมะเจ้าเจ้ายามมาเวียน

伊那些那把嘴问门黑哦，当大方位也先来顶接那嘴哦，大流子亲呐，比那做啥子呢？

祖罗吉那多眷念那咱们断村欧呀妈边边欧苦恩欧金设定将先那南爹子欧有没这样了买这大街欧

ちゃんと別に笑おう。ぴょん、つらーちゃん、おー、せちゃんしゃん、ちんがすめおう。ざ、やっざん、うーやん、きゃーにゃん、たおう。เดียเจไปโลหองเควนเซโอยกเฮียตาเอต้องจาและยำเปนาเซโอเฮียตาตัวนา

บโลเย็นเสเปโนเย็นนาฟังเขาเวทฟังตัวเวลหันโอเสียมาโยเปเลยจางไม่ยันห้างนักเขอดำหนึ่งเยียเสียและอยู่เยียโอยังยันเสจิวงอเสปนาเอโอทิ้งยันหากตัวเจ้าเฟียนเพื่อเยื่อเชื่อจนนินและเต็งเยนาผู้ตันเอเจ้าหลังเชื่อมาดานีใช่เจ้าดาวตาและดาวเวนัสเอโอขันจินจะยำนามาตัวเอโอเพียงจะตัว

chính chủ tế ta na nhân na phật tối ô.

Giờ Phật ta về sẽ nhận ơ chịu lỡ ta qua nhà dám chia na chịu.

บนีโคมาสุนน้อยโอตัวโง่ต่อยสาวเบทอดาป่วนนากิ่งเจ้าสิ้นสิ้นเวทมาเชียนาจะหิวโลกเฟโอเชียนหวนดีไหมสิ้นนาลาเจียวฟ้าโอมองหลอดจะเปลี่ยนโลทายสิ่งไม้โอเจียวข้าวเวดเตียนนาทายชิงเจียนเจียวเราเทนามิวขอเอวจังจูนโลเทียนโนชาวเสียวบินดีเวจังก้อยหลังเทจังจิตเต้านินกงตาโลดอยโอโอเย็นบิตังแสงเสียวยวนเนจิงน้ำเหี่ยวเจเมียนโลตองเจ็ดปวนโอยุนโนยังสิงเบดเนจิวแปงอันเวนิโนตงเฟกเวโลโยแปงโออโนฟังเจ้าเบญินหวนเจ้าเจียลิสุเจ้าเบเตโอตันยินเหี่ยวโอจางโอเตียวนา

明火最快哦，带福光哦哦兵哦，全民那走小桥，年年过了。就是装哦，天啊，多幸福哦，飞哦，金灰白白呐，不。

O te fioro, sao te nye kua o.

0: าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอาจได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่งหลักฐานเส้นทางการเงินของนายโชติคดีเบียดบังเงินวัดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตรวจสอบและเตรียมขยายผลในเฟสต่อไป
3: พลตำรวจโทนภศักดิ์ภาวนาจังวิทย์บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายหลังตำรวจจับกุมนายโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดและนางสาวปุญญาดีหรือศรีกาเอ๋ในวันจับกุมได้ยึดและอายัดเงินสดไปแล้วแต่ไม่ได้อายัดเงินในบัญชีธนาคารโดยส่งข้อมูลให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินเบื้องต้นพบว่านายโชติมีเงินในบัญชีประมาณ300ล้านบาทอยู่ระหว่างรอข้อมูลจากปปง.และเตรียมดำเนินการในระยะต่อไปส่วนการดำเนินคดีของกองปราบปรามมุ่งเน้นเฉพาะประเด็นทางอาญากรณีเบียดบังทรัพย์สินของวัดส่วนประเด็นอื่นนอกเหนือจากคดีอาญาจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไปสำหรับกรณีวัดสุรามณีที่มีการกล่าวถึงในสังคมออนไลน์นั้นตำรวจได้รับข้อมูลร้องเรียนไว้ตรวจสอบตามขั้นตอนแต่ยังไม่มีข้อมูลหรือพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะยืนยันว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นขอให้ประชาชนแยกแยะระหว่างเรื่องของศาสนากับพฤติกรรมของบุคคลจำว่าตำรวจจะดำเนินการบนพื้นฐานสัญญาณและข้อเท็จจริงโดนนภาสุภรสมบัติรายงาน
2: ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดงานเสวนาระดับชาติแก้ไขวิกฤตเด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพย้ำทุกภาคส่วนต้องระดมสมองเพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
4: นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพภายใต้โครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนโดยมีตัวแทนจากคณะรัฐมนตรีผู้แทนภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งนายโสพลย้ำว่าการจัดเสวนาครั้งนี้ต้องไม่ใช่เพียงการจัดพิธีกรรมทางราชการแต่ต้องการระดมสมองเพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนการปลุกพลังสังคมให้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะอัตราการเกิดต่ำและเด็กที่เกิดมายังขาดคุณภาพนอกจากนี้นายสุพลได้ยกตัวอย่างความสำเร็จจากโครงการสมาร์ทมัมในพื้นที่6อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ที่เน้นการดูแลสตรีตั้งครรภ์ร่วมกับชุมชนสาธารณสุขพม.และโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกเพื่อลดปัญหาเด็กด้อยคุณภาพและปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนทั้งนี้ประธานสภายืนยันว่าสภาผู้แทนราษฎรพร้อมใช้ทุกเวทีในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของประเทศและจะรวบรวมข้อสรุปจากการเสวนาครั้งนี้จัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเป็นนโยบายปฏิรูปต่อไปสวิสาพทุมมารายงาน
2: ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองออสเตรเลียเรียกร้องให้มีการจัดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อรับมือภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยี AI นางเอบิเกลแบรดชอว์ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานสัญญาณข่าวกรองแห่งชาติออสเตรเลียเปิดเผยระหว่างการประชุมซิดนีย์ไดอะล็อกที่กรุงแคนเบอร์ราของออสเตรเลียเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าการโจมตีด้วยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อาจอาศัยช่องโหว่ของเทคโนโลยีที่ล้าสมัยที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนยังคงใช้งานอยู่พร้อมเรียกร้องให้องค์กรต่างๆนำเทคโนโลยี AI มาใช้เป็นเครื่องมือป้องกันขณะเดียวกันหน่วยงานด้านข่าวกรองและความมั่นคงจำเป็นต้องทำงานร่วมกับบริษัทผู้พัฒนา AI เพื่อระบุและประเมินความเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายดาริโออโมเดอีประธานเจ้าหน้าที่บริหารแอนโทรปิกบริษัทวิจัยและพัฒนา AI สัญชาติอเมริกันเรียกร้องให้ทั่วโลกชะลอการพัฒนา AI และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากความเสี่ยงที่มาพร้อมเทคโนโลยี AI อยู่ในระดับร้ายแรงปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาเจ้
2: โอ้บูโชเปอร์เ
1: บอร์ซุงคา
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: โอ้บูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053276068ในวันและเวลาราชการ

闲话不能好换啊，阿姆萨，阿我李师母多次的话被老翁啊，阿我李师母不该跟我们家他去买啊，斯坦尼วิทยุงากระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ดูอย่างอ่ะอยู่เวลาเห็นยิงงูเป็นยังไงเนี่ยคือชมมุขวานีฉีดมุขตะขวาโดที่มุขเราเป็นยังคือหนีมุขวานีสามมุขนาทีจะควันยังคือนาเนื้อเสือที่นี่เรื่องตัวอย่างของอ่ะอาทิตย์นี้วุ้นลิสงูดอมบ้าก็คือไงนี่ก็ที่เรนานาลักษณ์ของไงยูทิดได้ไปเดี๋ยวระบบวิทยุไงยี่ครึ่งความถี่ไปคือที่ตัวลิฮะชิดสโชวะโจเนียตัวหลังไงยี่ระบบไปคือระบบเอเอ็มไงอาทิตย์ไปท่าวุ้นระบบไลฟ์สดไงฟิสบุ๊กยี่เพจไปคือสวทเชียงใหม่ไงเอเอ็ม1476กิโลคาทิลีปูญะตุลังอ่ะยี่เบอร์โทรศัพท์มันเป็นยังไงธรรมะชิดาวชคอยาเดฟลังอ่ะยี่เบอร์โทรศัพท์มันยังคือ053อ่ะอธิบายคือ276007ง่ะไว้ชิดาแบงอ่ะ053ง่ะอธิบายคือ276007ง่ะวชคอยาทางชมหมวดทยาวิทยุให้ทนายจะสบายลิซุโมตัวมาอีเบอร์โทรแต่ดีไปเดฟลังอ่ะนี่ไม่ถึงยังงอไม่อยากเหงาอาวุลิสุอาใบอย่างยังบ้างเหงานี่ไม่ถึงยังไม่อยากเหรอเฮฮางวานี่ถึงยังบ้างนี่ไม่ถึงยังบ้างเหงาคือลู่นี่ชอบงายี่คนยี่ตัวยี่จุดโชคอาวุทายอาบัมอยากเหรอกูหาซึ่งวานี่นี่ไม่ถึงยังบ้างเหรอน่าอย่างยังยังว่าหวังอาทิตย์นี้ชอบงานน่าคือมาปีมาอาทิตย์แจ้งเตือนยี่ใช่ชอบงานธรรมยากระทรวงแรงงานคือธรรมดาเตือนฝรั่งอ่ะเอาเมียยิงก็ไม่ยังไงแต่กระทบเขาบอกยิ่งข่าวยิ่งดุที่เรามาตุยสุบะเงาผิวข้าวเวลาพัชจิตตัวเวลาพัชตัวจุฬาลงก็ไม่ยังไงที่เรื่องเสื่อมต้องไม่ยังคือบอกที่เรื่องมาเสียหายง่ะเอามาสัญญากระทรวงแรงงานธรรมดาเตือนฝรั่งมองก็ไม่ยังไงเอาชอบง่ะเอามาผิวข้าวเอาตามที่ว่ายินมาสอบผ่านโดยจ้าสูงไงเอาที่เรื่องว่ามีความจะสูงไม่เท่าไงมากแต่เนี่ยจำโมฟ้าตั้งไงโนมาสมัยจะวางไงโนเอกสารมาสู่จะว่าว่าโนผู้บ่าวมาเปิดจะเป็นไงคืออาชีพมายึดก็แทงไงคือโนจู่ที่เลยกักกุญย์ไงกักตัวนี้ไม่ใช่ชั่วไงมีอันยิ่งงงไม่ใช่คือกลุ่มมิจฉาชีพคือมีอันชั่วไงอธิบดีงบไม่ใช่ยาเอาละแจ้งเตยฟลามังไงมาคือว่ามาจากชั่วไงว่ามาจากไงบ้างว่าก็ได้ทำมาปีมากไงยี่วุฒิมังโง่ไม่อยากเคยยากกลุ่มวิชาชีพผมเคยยากกว่าบริษัทไงยี่ปอดมาปื้อนี่คือฟิตบุ๊ดความแบกเฮงไงติดต่ออะไรดวงที่ยังไอจีดีเชียที่ดีปากไก่ยังมาเคยมีอาชีพงานยากแบกมังโง่มาเคยไงมันยากบริษัทเปิดมาเคยยี่ใบอนุญาตจัวเฉยของไงที่ยี่ถูกคือจัวเป็นยังไงที่ดีลักษณะยังมาไงมาที่ยังไงยี่มาถึงมังโง่ไม่ยังไงยากลักษณะความงงมันจะคืออะไรสิอะไรสิความความเป็นไงยุ้ยถือว่าเป็นเรื่องว่ายาประกาศรัฐบาลไงแรงงานไทยไงเท่าท่านมีรัฐบาลนี้ใช่เป็นว่ายายุ้ยเว็บไซต์ไงที่นี่คือผ่านระบบออนไลน์บ้างไงโดยฟีดบุ๊กไงที่นี่คือติดต่อหรือว่าไอจีไงย่างการติดต่อเชิงไงที่บ้างงบมันยังเฉพาะงานว่ามาสมัครเจอไงมาสมัครยุ่งข้อมูลที่กับกูยังไงตัวยังไงสามารถถึงมังโง่ไม่ยากเลยไงปีกว่าเอาพาสนใจยังว่าเคยยาเอาเวลากว่าสัมมนากว่าทีเลยอบรมทีเยียบไปชิงไงอะไรนี่เฮียแบบนี่เฮียนี่ยิงอ่ะทีเลยเยียชิงไงเอาทีเลยไปเยียบไปเคยมาเยียเฮียกว่าย่าสีเยียมาเคยยังกว่าย่าสร้างความน่าเชื่อถือไงที่ไอ้ที่เยียชิงไงช่วงนั้นลีมาถึงมังโง่ไม่ยากเลยย่าโฆษณาเยียมันยังคือสุยาโคแต่มาถึงก็มาเคยยังว่าเหมือนคือคือข้าชิงไงที่มาเที่ยวบ้างว่าย่ามีสวัสดิการบ้างไงอีตากูงออาทิตย์นี้คือจากูดัวมาพิจารณาหัวไม่ใช่ไงงัวมาถึงบ้างโอ้ไม่ยังคือไงค่าใช้จ่ายไงยิบฟื้นจะว่าจากูฟื้นว่าจากูฟื้นโอ้ไม่ยังคือพิจารณาจุญญาคือย่าที่เรียกว่าชีก็ไม่ใช่ไงอาจจะเป็นได้กว่ายิบจะไปคือฟุบาอะไรสัตว์ประสิทธิ์ความจะไม่ใช่ไงที่ว่าก็ชีสงวดส์ชีเดียวกว่าบอกว่าเป็นแค่ยังไงมือลาบาสามพันลิมันยี่ที่เลยแก้เชิงเกิดดาบยังไงเอ็มาร์คที่เลยยาโฆษณาเยอะใช่ไงที่บ้างไม่ยังชอบความมั่นสามัญคือกลุ่มวิชาชีพที่บริษัทไงยี่ปอที่เปิดเนี่ยคื
รัศมีไงถ้ามีสุรากว่าแต่ประเทศโคตรเต็มยังไงที่ก็ที่ลีจะมาคือมีงาอาจจะไม่คืองาเฉพาะมาคืองาที่มีที่ชื่อความจำเป็นยังงามาคือที่เนี่ยแล้วมาละวันยังงาบางอย่างที่เจนตัวฝรั่งงาก็เราเมื่อที่เขาก็ด้วยงานภาคอีสานที่ป่วงงาที่เนี่ยภาคกลางภาคเหนือคืองาเธออาญากลุ่มมิชาชีวัยบริษัทยุปองฉายิงไงหลักโชว์ละที่เรียกว่าความไงน้องว่าเจ้าจะยิ่งความว่ามาก่อนเรียนยีเช่งว่าอิสระเอวยีเช่เป็นยังไงหลักโชว์ความมาคือยังไงอันนี้คือก็ดวงไงที่เป็นยังไงผมพายีเช่เป็นยังไงผมเล่าว่ายีสมบัติว่าที่ออกมาคือว่าเฮียแบบที่ตัวแบบที่ก็ใช้บุญจะมาดวงไงมาสั่งก็ไม่ใช่คือที่ผมโทรศัพท์มือถือจะเป็นยังไงยากคือรับสมัครผ่านที่ฟีดบุ๊กของยี่ยมังอ่ะที่นี่คือเว็บไซต์ดิฉันไงอะไรบ้างเงี้ยมาเกี่ยงกันแต่เลยกับตัวยิงอะมาสับบ้างเลยยึดข้อมูลคือยึดปอคือมียงอะบริษัทยึดปอคือมียะที่เนี่ยคือที่ในหน้าเถื่อนไงไว้โคเตสคือยึดปอคือด้วยใช่ไหมมึงอะเวลาคือเอกสารพิยาที่เรามามึงไงตัวชาใช่ไงบ้างผู้บอกว่าเลยบ้างสุดท้ายไปถึงแล้วโคเตอร์มาคือมียะใช่ไงเอาคือทุ่มหนังอะอะไรบ้างยากกับส่วนอะไรไงบ้างมาคือไงเอาแทนมิสเงี้ยไปคว้ามาแต่ว่าที่ว่ายินมาอธิลีสอบผ่านเดชสุไงว่าพยัสุไม่เคยไงมาคือที่เนี่ยกับคนอย่างเช่นกันมาคือเทศมุชของงานที่มาถึงเชียงโง่มันยังคือที่ถิ่นมางานมาย่าตำรวจไซเบอร์มาแจ้งตัวพลังงานเอามาไซเบอร์ที่ย่ากว่าระบบออนไลน์ว่ายังไงกลุ่มวิชาชีพคืออย่าเพิ่งหรือจีตุกมาของงานอันเป็นงานของงานว่ามาสังเห็นยี่เบอร์มาจะสุดจะมาวุ่นสงบมันยังไงฟุบามาเบอร์ก็เท่ากันไงวอที่เรียกสู้กับกุญยิงก็เช่นไงมียายุ่งไปเฮียแน่นอนเฮียไงบ้านเราไม่เฮียแล้วกว่าฝ่าฟุบาไปทางเบอร์มังค่าไปชิงไงกว่าจะซื้อไปร้านนี่คือจะซักกระแทกตัวนี่คือฝ่าเบอร์มังค่าอีทำไมจะไปเฮียอันนี้เฮียคือที่ฮะไปเซียคืองอนวอคือเสื้อชิงไงจะซื้อมาญี่ปุ่นจะซื้อกึ่งกลางมังค่าปีขวัญฟุบาฟุบาโอ้ยจะซื้อสุฟลังไม่เฮียทำไมจะคือหวัดซื้อจังไงจ้ากลุ่มไม่ใช่แค่ประชิดจุดบ้างไงจีผู้บ่าผู้บ่าโอ้บ่าจะซื้อมากระลังว่าจะซื้อกระลาเป็นกว่าคือนั่นแหละอะไรชีวิตก็ตามมาซื้อเฉพาะไงบ้างเนี่ยคือยาแนะนำยาละมาเนี่ยคือไงเอาผู้บ่าไปทางบริการคือที่เรียกค่าเป็นยังไงที่เรียกแนะนำฝรั่งงานบ้างที่ระบบเอาแล้วค่อยยังไงเอาจะซื้อจะมาสั่งซื้อบ้างไงมาคือที่เนี่ยที่เรียกกับคนยังไงเชื่อเฉพาะงานทำมาคือถึงมาปีมาเช่นไงที่แบบมันยังไงมาซะว่าเชื่อว่าคือมึงว่าทุกว่ากันนางาเอาเฉพาะถ้าวิทยุนาจาส่วนที่เราไลฟ์สดที่สุดละคือความของงา

di mana aku lisu tu eh aku ni salam muka ngah muka tu lebih sih juga muka tu eh pima ngah nuni mar muka lapah sih dah lebih sih ngah ku selebih sih ngah nuna kemai bulu ngah muka ali jiwa lebih sih ngah nuna banyak ni ko sab ko ba yi la ba ma ge nyang ma la ngo a nyang ge ne ba nyang ge a wo de lin ne ba nyang ge ma ni ge ba sing ge nyu ji ka nyang mo ma nyang ge thu pya ge ti pya ge ma bu fu la ba sing ge shi ja ge ma ba fu la nga a li ma chu la ba nyang ge ni ma na sa lo ba sing ge ye a li yi wa nga ma se ba ni ma gua ma ti li a ti li gua la sing ge to ya gua e kwa nyi sha la nga ba ngo ta ti ma pi ma chu la nga ati nyi shi wang ga ma de shi wang ga de ma a bi ma nga ati a se ta ji shi shi wang ga ma ya a me ra nga a me ra ma ya de a ra ba ma pa ka i fla nga a ma sori ya a ra shi ki cha de be nga ya de ma pa ka i fla ma ga nga a de ko ha ci chu ni hua ni he ci ha sa ci ji nyi sheng ga yi ku ni tong ya chu ci ku ko thế mà sao ya rách kỳ chân nó bị ngay ya bắp cải mà không phải không nghe à mà sao thì ya plat lô la khang nghe à năm man qua na long cầu nhà khơ à năm đi xe nhà khơ sáu chục sáu mươi bát tỏi lít mà thì lấy phải thì lấy giá là bao nhiêu nghe à thì bây giờ không nhà khơ ya thà à số thì lấy comment nghe à mà khơ bây giờ khơ hoặc xe nhà qua ya na lô cả này à lô ya bao nghe để bây giờ à na ba nhà cửa ai giờ cứ sợ mà luôn bên cái mà cửa sổ đấy cứ nhà thì lấy không bây giờ cho ngã à để bây giờ mà nhà yêu không ngã thì nhà à là thằng bạn nhà bắt cái mà nhà cửa à thì cô hà sử dụng những cái nhà cửa sơ ha sa sơ thì như ngã năm mình đi sơ hơi nhà yêu phu nhị ba li sơ sơ tăng ngã thì đi nhà ở bên ngã mà cửa tọt li ngã cho ngã à để bao nhiêu cho ngã à mà sơ hơi năm mình cửa à thì gần mà cửa à thì quê mà cửa doang ngã bao giờ vô lo xí số lo yếu số bao nhiêu à mà người ta bây giờ bây giờ nhiều xí số nghe à vùng mà bây giờ bây giờ mà khuyết tật những người ta vô hoặc số mà khuyết tật cái à ít số cái quen hoặc số bao nhiêu mà người à ít không người bao nhiêu thì à số quá nhiều không mấy số bao nhiêu người à hoặc số những người quá nhiều nãy à nãy lúc cái gì lo gì ngõ ta nãy bây giờ mà lo gì mà người à số bao nhiêu thì lấy cái nhà à nhà thì lấy nhà nghe thì mà ít không một mà thì lấy bị mà chẳng nghe ta mà để xong cũng bây giờ nghe sao xong còn đang bận hiện cả à bộ thêm một số nghe à mà cứ tập bát thi và thì đi mười à gì nào mà thì đi à sao mà chả số nghe à bộ thì đi shop hàng được chả số nghe thì đi từ giờ số thì chỉ dùng bao nghe à mà cứ à bộ ít khoang mua nghe à bộ mấy phần khoang mấy cái nghe à mà cứ thì đi số à ít tăng sức tỷ như thế thì có khoang nghe à chắc bị khoa ít mấy thằng mà phải mua bao nghe à bộ phải bây giờ อาบัติมากันยังคือหัวโซชิมเปียวยี่โอทีปลาซอบันยังคือยี่แสนสมุทรพะเปียวมันยังคือไงอาบุคือว่าหมายความว่าจบปุ๊บสมัยมันไงแบบเบื่อมาอีสมัยผิวหงอยขาดอะไรมาเนี่ยแต่ก็ถ้าใส่ช่วงไงอาชิบุตรที่เป็นปัญญาคือไงอาถ้าช่วงแบบย้อนงานมาเสียกลุ่มไม่ใช่ชิบะคือยาโฆษณาเนี่ยมันยังคือเกินกว่าเกินความเป็นจริงยังไงยิบผิวคืออ่ะเมียที่เรียกว่าง้อสวัสดิกาคืออีตาโกจากุพี่อายัดตัวเป็นยังไงอันนี้คือยาในระหว่างเตรียมยาคืออันนี้ยาเนี่ยคือที่เนี่ยเป็นสัญญาคือวันเย็นเป็นยังไงยาเนี่ยคืออ่ะยิบบริษัทมองง้อยาจดไปตาเป็นยังไงช่วงของการพิจารณาดูสิว่ามันยังคืออ่ะมันก็จะกินยาทับฟ้าเสียง้อจะกินยาทับไว้ใจเป็นยังไงอ่ะวิเคราะห์มุมกับกุญยิงกับเชียงก้าทำมือยิบบริษัทมืออาศัยจวงมันจวงง้ออามาสังก็มาเหอะแต่ก็รับมาเหอะเงาแต่ประเดี๋ยยิ่งช่างมังอ่ะอาศัยกว่าที่มาพัชชิตุลงมันยังโอ้ว่าแบบเสือก็ได้กึศมีว่ามังอ่ะตากัวว่าอะไรเงาเหอะที่นับมาเหอะที่ยิ่งซึ่งยิ่งสวรรค์ไหนเป็นไงชาวของอ่ะได้เห็นมีเหอะแต่ก็ยังมองเหอะเงาะมีเหอะมีอย่างมันยังเหอะมีได้กึยังมาเหอะไหนมันเหอะมันจะเป็นยังไงอามาดูสิพัชชิตุลงมันยังไงอามาเหอะอัตเตอร์ที่ดีก็สุสัยไงก็ตัวนี้ก็คุยงานมาเหอะอาศัยงานมาสบายเลยยากลุ่มไม่ใช่ใช่ไหมยิ่งข้อมูลอ่ะโฆษณาเยอะมันยังคือว่ามางานที่เยอะเฉยไงไอ้แบบว่าผมบอกโอ้สมัยเช้าจีใช่ไหมไงผมสุดท้ายไปเลยสมัยยังมาก่อนยิ่งมาจำเบื่อมาอ่ะยิ่งสมัครไปเบื่อมางานไปเบื่อกันยังไม่ถึงเอาที่ต่อมาแล้วไงที่มาเหอะตัวช่วงงานมาเหอะยากสมัยเช้าจะพลังงานอาทิตย์ปัญญาสิพอนอาทิตย์ปัญญาครับผมพัจจีช่างงบปัญญาไงอามาสัตยาสู
สำนักงานกระทรวงแรงงานโซแต่ละจังหวัดรายงานว่ายินดีติดต่อสอบถามนักงานโซทีเลแน่นายอย่างไรพี่ขันโอแต่ประเทศไปยอมไม่ยังไงยากและกว่ายินดีสมัยยากง้อส่วนภาษายาบริษัทเอกชนในสุดยอดไปเถอะสุนทรีแน่นายอย่างไรนวยินดีติดต่อสอบถามนักงานนุ่งวันนู้นนุ่งว่าเอาได้บอกว่าเว็บไซต์ง้อ Google หรือเชียร์ Facebook คันจีพอความของมันยังคือทำไมคือยาเอาโอมาข้ามงานข้ามก็คือเมียนี้บางอย่างคือกลุ่มที่กลุ่มเพื่อนชื่อมาคือเมียเชียงไงว่ามาข้าสลายที่เราสมัครข้าสูงไงย่าอีปอชามาคือเมียไปคือมาเคยยังเส้นกับกลุ่มยังกับเชียงอ่ะเอาพับบาระไปกว่าย่าสำนักงานกระทรวงแรงงานยืนที่ติดต่อสอดถ่ายหน้างานเมื่อถึงมาที่รีแจ้งตัวอย่างอ่ะอธิบายว่าเมียเชียงว่างานนับปีมากมาคือที่เรียนตรงนั้นไปคือที่ติดความมูลค่าเงินไหนๆบ้างคือสมมุติว่านี่คือเจ้ามัวติดความด้วยไงติดมูลค่าเงินนี่คือหนี้มูลค่านี่สามมั้งอ่ะน่ะที่เนี่ยว่านี่คือน่ะเนี่ยส์ที่นี่ตัวอย่างของอ่ะเอาเฉพาะตัวอย่างสุดละคือคือบุ๋มอ่ะอันนี้บ้างคือน้าปีมากมาคืออาทิตย์เดียวจบอ่ะว้าสวัสดีครับ

0: การปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์เครื่องที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดำเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์เครื่องที่4เนื่องจากใกล้จะหมดอายุการใช้งานแล้ว
6: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือคฟผ.ดำเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์เครื่องที่4วงเงินลงทุนรวมกว่า 2,088 ล้านบาทเนื่องจากโรงไฟฟ้าดังกล่าวใกล้จะหมดอายุการใช้งานแล้วโดยมีอุปกรณ์หลายส่วนเสื่อมสภาพตามระยะเวลาการใช้งานและบางอุปกรณ์ไม่สามารถหาอะไรสำหรับซ่อมบำรุงรักษาได้จึงอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญหาในการผลิตไฟฟ้าจากการศึกษาความเหมาะสมโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าดังกล่าวพบว่าการยืดอายุโรงไฟฟ้าโดยการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในส่วนของอุปกรณ์เครื่องกลและอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบควบคุมอย่างเหมาะสมจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและช่วยยืดอายุโครงไฟฟ้าออกไปไม่น้อยกว่า30ปีรวมถึงยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำให้มีต้นทุนการผลิตต่ำซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้จะช่วยให้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เพิ่มขึ้นจากกว่า242ล้านหน่วยต่อปีเป็นกว่า251ล้านหน่วยต่อปีทั้งนี้ในส่วนของค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าจะพิจารณาแหล่งเงินทุนจากแหล่งในประเทศด้วยการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานการออกพันธบัตรลงทุนในประเทศและเงินรายได้ของคฟผ.เป็นหลักกัญญาแก้วใสรายงาน
5: ประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันไม่เคยกำหนดกรอบการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านในประเด็นเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยวันพรุ่งนี้จะพิจารณารายงานกกต.และยติปัญหาชายแดนใต้ให้แล้วเสร็จ
7: นายโสภณ สารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันว่าไม่เคยกำหนดกรอบหรือห้ามฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.หลังนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรพยายามตีกรอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมระบุยังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติในประเด็นใดจึงขออย่าทำให้เกิดความสับสนและย้ำว่าหากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจและมีประเด็นเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.ฝ่ายค้านสามารถอภิปรายได้ตามสิทธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายใต้รัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพรุ่งนี้จะพิจารณาทั้งรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และยติปัญหาชายแดนภาคใต้โดยเริ่มพิจารณาตั้งแต่ช่วงเช้าและขอให้การอภิปรายในทั้งสองเรื่องแล้วเสร็จเพื่อไม่ให้เรื่องค้างคาและยืดเยื้อต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
5: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 2.2 ตามการขยายตัวภาคการส่งออกพร้อมเสนอภาครัฐขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นแบบมุ่งเป้ามากขึ้น
8: นายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่าศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ได้ปรับประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยขึ้นอยู่ที่ระดับ 2.2 และในปีหน้าจะเติบโตต่อเนื่องที่ระดับ 2.1 ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการฟื้นตัวที่ดีเกินคาดของภาคการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอิเล็กทรอนิกส์ภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงกระจุกตัวอยู่ในวงแคบดังนั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีแนวโน้มจะขยายระยะเวลาออกไปในไตรมาสที่4เป็นมาตรการที่มีความจำเป็นเพื่อพยุงแรงส่งทางเศรษฐกิจแต่ภาครัฐควรปรับรูปแบบให้พุ่งเป้าตรงจุดมากขึ้นควบคู่กับการจัดสรรทรัพยากรไปใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานปฏิพลสัตว์พมมารายงาน
5: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: โอ้ดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเฮาก็โ
6: อประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี
7: ่ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
6: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
8: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ประกันภัยรถยนต์แบบไหนคุ้มครองภัยจากน้ำท่วมแม่ในช่วงนี้เราก็น่าจะเจอสาธารณภัยหลากหลายมากมายครับอย่างหนึ่งที่เรามักจะเจอเป็นประจำก็คือรถยนต์ถูกน้ำท่วมนั่นเองครับสำหรับขั้นตอนการเคลมประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหลังจากที่รถยนต์ของเราเนี่ยถูกน้ำท่วมอย่างแรกครับให้ไปติดต่อบริษัทประกันภัยที่ท่านทำประกันภัยเพื่อตรวจสอบความคุ้มครองกรณีรถเสียหายจากถูกน้ำท่วมบริษัทประกันภัยนั้นจะตรวจสอบความเสียหายเพื่อประเมินความเสียหายของรถยนต์จากนั้นเลือกอู่หรือศูนย์ซ่อมเพื่อทำการประเมินราคาในการซ่อมรถยนต์นอกจากนี้เราจะเจอการคุมราคาความเสียหายจากบริษัทประกันภัยโดยรอการอนุมัติจากบริษัทประกันภัยและเมื่อเอกสารผ่านการอนุมัติก็จะสามารถนำรถยนต์เข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์ซ่อมที่เลือกเอาไว้ สำหรับการทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทครับสำหรับประเภท1ครอบคลุมทุกอย่างรวมถึงน้ำท่วมจะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกภัยและคุ้มครองภัยจากน้ำท่วมที่ทำให้รถยนต์คันเอาประกันภัยถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายโดยจะพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งนี้อย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนและเลือกรูปแบบคุ้มครองที่เหมาะสมก่อนทำประกันภัยครับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทที่2กรณีซื้อความคุ้มครองภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมโดยเลือกแบบกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุม

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะ

0: สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กุมติดบ้านก็เป็นกุมที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่เฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่เฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่

0: ที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
0: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: วต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบ 95,000 ล้านบาทแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกเด็กเงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา
8: ร้อยเอกหญิงพัชรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6ปีปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2575เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทประกอบด้วยเงินกู้กว่า 76,507 ล้านบาทและเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีกว่า 18,492 ล้านบาทแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะโดยระยะที่1วงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกส่วนระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากแล้วเสร็จจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีผลิตนาฏฝันแสนสุขรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติให้ส่วนราชการไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนในการติดต่อราชการเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐให้ครบภายใน1ปี
9: นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนเมื่อมีการติดต่อราชการเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญ58รายการอาทิบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรส ทะเบียนยาสูติบัตรใบมรณบัตรเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบ GDX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของระบบการรับส่งข้อมูลเอกสารและทะเบียนดิจิทัลภาครัฐตั้งเป้าให้เชื่อมโยงข้อมูลครบภายใน1ปีนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติขณะนี้มี31รายการที่มีข้อมูลพร้อมแล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนโดยจะให้ส่วนราชการ163หน่วยงานสำรวจความพร้อมและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดให้เจ้าหน้าที่ณจุดบริการใช้ระบบดิจิทัลตรวจสอบข้อมูลแทนการเรียกรับเอกสารจากประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจนนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดทำความร่วมมือ4หน่วยงานหลักพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้ารับมือภัยพิบัติระดับชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
10: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่รวมพลังเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบศูนย์รวมผ่านแนวคิดวันแมปด้านน้ำโดยดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกันอาทิข้อมูลพยากรณ์อากาศและเรดาร์ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลจุดความร้อนข้อมูลสถานการณ์น้ำและระบบโทรมาตรเตือนภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงตลอดจนการนำเทคโนโลยี AI และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จาก BDIมาประมวลผลเพื่อให้การคาดการณ์ภัยพิบัติมีความแม่นยำเข้าถึงง่ายและรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์เ
1: บิร์ซุงค่ะ
3: ก็กว่า
1: เนาะจง
2: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053276068ในวันและเวลาราชการ

น้ำความเวทีแม่งยอดเจียวเนี่ยต่างอร่อยดอนาเดียวเสียมเอวกว่าเจียวรู้ติง

ความงอกหมู่เสียนนิ่งกีน่าแต่เทียนอยู่เนี่ยน้อยโอจงอาจุนเสียมเล่าเสียวเล่าเสียวอย่าเจ็บเด่นเปียเลี้ยวจิ้วกัวเล่าเนี่ยน่าเนี่ยเปียวจานโออย่างฟังลูกวางโอเล่ลิ้วเจียวตีง่ายเจียมเนี่ยฟุยลอย่างตัวลูกฟังฟังลานกีนโอลานโอเจ้าแม่ทิ้งหิวหนามีนวลแย่สิ่งหล่อตายโจเปลี่ยนเราอุ้ยฟังเอาวางเอาเจ้า

จริงตายจวงหลอควรเสียนโอโลยาหลอมีโอตาเนตัวหิวหน้าเปลี่ยนท่าเพื่อที่หน้าเปลี่ยนเจ้าเยี่ยหลอ

Tiểu Quốc. Bà Na Phiam Qua Thảo Lô Giang Thiên Ô Giang Lê Lê.

我发给我了，谁家了你那金点了表，总这样那跟啊都放回了，样给我了那那你那金回光。Wow.

天也依我了，就听我问一面哦，边分听我问边嘛走太年过。我这边你那当啊养他啊哦别忙

西马巴小客子就路丁啊要往月卷中啊天不念我大卡路在那就东楼呀

钱啊，没有在的边界啊，放远的流浪莫道不能够各自有叫南跨的年年啊。

ยงจะตู้หิวแล้วมาเอจะโลแหงจะโหยา

นะเนียนจุนหิวละเออมาเนียนนะโอเปตรงช่องเอทิ้งเนียนนะเนียนสิงเก้าโยวาอินยงนั่นวิลาปวงจินช่องเอเลติวเอตรงกลางกัวตรงกลางท้ายยางจวงก็ยังเสจำเลติวก็เจนเยียละก็เจเจอยู่หน้าตาก็เจ

摇罗念心爱来就见有过眼皮

ียวหน้าทุนแกงจางละโอติวะโอยาวรอยามหิวเว

ังยานโอแปะยอนยนเอ้มาเนียนาเจนยากัวยอาโลเดียวนาจิวจอยยาโลยอเจน

这滚滚啊哦，毛红啊哦，到哎呦啊那冰山呀嘛呢高楼，白啊金他装啊喽，有六零啊。

กะลิงอซาตาติมมาโลเซียนติวคีเวโยนาแม่คอยวานิบัวโลจังเจียวติมเชือนละเนียเตียนะโอเฟียยัดก็ดามองลงฟังหุ่นเกวโยเตียรอสายนกเตยเจ้าฟ้านตาเวแมงตรังโยเฮเนเปลี่ยนมาลอยลิงาสายเทติมาโอเปียวต่อยโลจุนนอ

老爹就一个雕工百万年雕了在老婆那道各家哦谁呢

ป่าก็โอ้ปรางงอเมคุณเวทตีว่าเลี้ยวกี้เนี่ยเตะฝุ่นตาตีอาเลียมยามกามโอ

亭那边绕腰又可怜，并不要生啊个没听啊，一度到那绕飞马那哦。

ียบโยทุนโอ้ยไปโอเปียมกองโตแล้วตาแฟเปียมเปียวเตียนสิงแล้วตาแฟมานะ

ตะเฟลโอดังบัวยโยไม่ยอมยานาปีนเซนายอดเสียวต่างอ้าทิ้งเปลี่ยนก็โลเนีย

ียนคนลิวเพื่อนเสียนในบ้านวีมีนแล้วเดี๋ยวเบลเดี๋ยวเดียนเฮเดียวทิ้งดิวก็เนียนะเขียนทักว่าตุนเปลี่ยนเจปาจินะโอเงินเจียหอมานาเฟไปบ้านทองเงี้ยโอ้ยเดี๋ยวติงมาจังเอ้อมันทองเอ้อเงิน

修仙呐、啊，转也转哦，也接在路那带，绕夜路要也接呐，上仙呐、啊，路上行呐、啊。เย็นโอ้น้ำเย็นโย่เปื่อเวโอ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนรับมือน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนรับมือน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยจะเริ่มคุ้มครองวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไป
5: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติและช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและการถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยจากตั้งรับหลังเกิดภัยพิบัติสู่การบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดรัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือชดเชยความเสียหายได้รวดเร็วขึ้นความคุ้มครองครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว2ล้านบาทต่อคนโดยมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินที่กำหนดศักดิ์สิทธิ์ประดับสิ่งรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิ์คุ้มครองเด็กและครูจากการถูกกลั่นแกล้งในสถานศึกษาพร้อมทบทวนบทลงโทษให้ทันยุคสมัย
6: นายอัครนันท์กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการว่าศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ดังกล่าวเริ่มเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมแล้วในวันนี้เพื่อเปิดช่องทางให้เด็กนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาแจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อนได้โดยตรงครอบคลุมทั้งเรื่องสิทธิเสรีภาพการถูกกลั่นแกล้งและความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาดังกล่าวลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ในภายหลังทำหน้าที่รับเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบพร้อมสั่งการให้สำนักงานเลขาธิการครูสภาและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพิจารณาทบทวนบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง ื่องจากหลักเกณฑ์บางฉบับใช้มาตั้งแต่ปี2542ซึ่งเห็นควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันยืนยันว่าหากมีการแจ้งปัญหาและสถานศึกษาไม่ดำเนินการกระทรวงจะเข้าไปตรวจสอบและติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับครูและนักเรียนทั่วประเทศว่าจะได้รับความเป็นธรรมพร้อมสั่งการให้สถานศึกษาทุกแห่งติดสัญลักษณ์ในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดสงขลาแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนล่าสุดสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง
7: สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16สงขลากรมควบคุมมลพิษแจ้งสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้วันนี้พบค่าฝุ่นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าขณะที่ค่าฝุ่นรายชั่วโมงก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันโดยสาเหตุมีหลายปัจจัยทั้งหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านพบจุดความร้อนค่อนข้างสูงบริเวณเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียประกอบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาฝุ่นควันเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยรวมถึงไฟไหม้ป่าพลุการเผาในพื้นที่โล่งและสภาพการระบายอากาศที่อยู่ในเกณฑ์ไม่ดีทำให้มลพิษสะสมในพื้นที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ขอให้ประชาชนเตรียมรับมือเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นก่อนออกจากบ้านโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรสังเกตอาการผิดปกติของตนเองพร้อมติดตามสถานการณ์ PM 2.5 อย่างใกล้ชิดผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Airfor ไทยธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเฟอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
2: ปอกว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

บารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
7: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชื่อไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอกขอเชิญมัวเก๋เป้าดูเก๋ฉีฟังนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชื่อไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

渡南国，四合阴阳爱部落，自荣州都去，在有行等我，所长爱长在路子。

ลูช่างตองดอกลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เถาอู้กือยอดส่วนดอกช้างเผือกต่างชื่อนัวเตาย้ายมุงยอดส่วนดอกซู่กี้ตอกกังลู่เชิงดอกโรงเรียนปริ้นซู่กี้รัตนโกสินทร์เข้าปากซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมงอี้ปัวเม็ดยวนยอดซัวช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชั้นหลังคาสินจั่วยอดซู่ปูกังกี้เตาจัวเหียดเทียบร้านเหล่าลู่ดอกตุงเบอร์สุต้งศูนย์จั่วอีศูนย์จางจาวจั่วศูนย์จื้อยางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยัวของเต้าเนาะ

ยาซงอีจงน่ะจะกดเด้นนิ่งจางสวดเล่าจั่วนู้วันอังคารนู้ตีเก่าจื้อรู้จั่วหลีดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วนู้นวลจังจั่วรู้เก่าหลีซาเปล่าตุจากือกังนู้นวลย่อจังปีกินจังจั่วรู้เก่าหลีซาจื้อตุจากือกังปีกีย่อนางชงนัวย่อแนงชงดักนัวกูย่อชัวเสงว่างจงชาจักรังจอนดูสูต้องจัวฮาลูมงดักลู่เสงจังใหม่ตวนซื้ออีจงเนี่ยจุกตีนิ่งจังสวดเล่ามาวันเต้นัวกูเต้าจ่ออีช่างหลุดจ้ากูย่อจูท่ออีช่างหลุดจ้ากูมัวลุ่มเบฮาตาช้อเด้งหลวดจึ้งเก่า

ปกูเจ๋งมัวจอแก๊สหัวเลาะหนูเขาจอแก๊สหัวเลาะหนูจมมัวจวนลัวหรือตูห้าวิโยหะตาจอแก๊สหัวเลาะหนูหนูมาหนูจะอีจอแก๊สคือปุ๊จะรู้ซื้อจวนเดาเก๋คุ้มมอคุ้มเก่งหนูย้อจวนเดาจอหนูจื้อคือชั่วมาปุ๊อยู่จะรู้ซื้ออัวจัวต้นแห่งเถาคือหาตามั่วเก๋กังคือฮาตาผ่าตัดอู้นัวโลเอยุจูเตาจอลูนากว่าจาวจูหนออวดกว่าจาวจูฮะชื่อต่างเล่นเต๋อเนาะจนเดี๋ยวจอหนูจือคือชั่วคือปั้วอวดเกาหนาเนาะเจเตเถาปั้วอยู่จ่อจอหนัวจะลูซื้อจนเดี๋ยวเก๋คุ้มมอกคุ้มเก่งเล่นเต๋อตั้งชื่อมารู้โรงงานหนัวเนาะเจอวดเต๋อตัวชื่อเตาใจเก๋จอใจฮาตามั่วเป็นสื่ออวดฮะมั่วเป็นสื่อมั่วเตาหนัวมาจอหนูจือปั้วชะเลเตามึงเชิดเฟ้อมากูนจื้อฮาตาจื้อยอฮาตามั่วจ่อคงคือฮาตาถูกเกใจซื้อตั้งชื่อมากูเจ๋งจื้อฮาตามั่วแรงงานต่างด้าวคือชื่อมั่วเต้าเต๋อฮะแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาหยกเก่าเล่งฮะหาเจ๋งมั่วอ้อตู่ตัวหนึ่งสัวหนัวยอถูกือยออ้อเล่งคือใช้ชัวรู้โรงงานหนัวมาเบื้องต้นหนูเจ๋จอหนูจื้อปะกูดำเนินการแจ้งข้อหาคือฮาตายออัวฮะมัวจอชั่วคือจะเตาใจเก๋จอใจหนอวิยอจอแก๊สหนัวหนูมาทงเก่าหาจอมึงซื้อจวนเดาเก๋คุ้มมอกคุ้มเก่งจวนเดาทางการแพทย์ซื้อหนอมากูชวนจวนซื้อหาตามั่วตั้งชอยยออีเช้งเจ้าปัวซื้อเจ้าอ้อรู้ถังแก๊สหนอฮะหาเจ๋งมั่วจอถังแก๊สเปล่าคือฮาตาชื่อตอนดีจอแก๊สจอหูฮะยอเปล่าเช้งอ้อปวดรู้ฮะมาจอหนูจื้อปอกูฮาตายอม้วนเต่าตุงเกหนอม้วนเต่าตุงเกนุเจยัวย้อจัวยัวเจ้าจอเนี่ยย้อจวนเต่าช่างเจ้าอ้อล้านบาทมาจอหนูจื้อปอฮาตารู้โรงงานหนอมายออีรู้โรงงานคือผลิตลู่เหงเดหนอลู่เหงเดมาจอหนูจื้อคือชั่วคือเตาใช้ชัวเก๋มอกเก่งๆปัวกูชาเลเตาเติร์ตัวตัวเติร์ตัวไปจอดเนี่ยจุดกุฏินิ่งจังสุดแล้วฮาตาจอกแก๊สคือนิยอจนดับรู้ทางแก๊สหนัวดูเจนิยออีจอกแก๊สคือฮูฮาตาแก๊สไนตระออกไซด์มาโยฮาตาเป้เตาใจจอแก๊สหนัวเตาเต้ามามั่วกังคือฮาตามัวเอต้นเองจอมือซื้อเนาะเต้เถาเจจอมือซื้อเจโยก็ซื้อปริมาณคือชื้นเต้าเนาะเจเต้เถาโยซื้อเนาะเจทรงอย่างเลยโยชิชิฟังโยมัวเก๋ลัวเล่นเต้ามาปวดชาเลหูลุ่มเปฮาตาแก๊สหัวเลาะหนัวตาซื้อมาโยฮาตาอยู่ซื้อเตาเต้ามึงเนาะเจโยอวดจัวก็ปี้เก่าฮะโยอวดจัวจะเลเสงซาจะเลนอกลางเต่าหนอฮะชื่อต่างเลนเต่าหนูยมวดผลกระทบจวนเดาจอระบบประสาทไม่ยองกูเต่าเต่ากูอลุชเฮงเด้เด้มองหนูเจ็บยัวปีอวดจวนไปจอเส้นประสาทหนูยัวเสื่อมฮะไปเตะแรงกล้ามเนื้อคือยอดจวนเดาก็รู้เจ็บหนูปียัวจืดมัวจูหนอกล้ามเนื้ออ่อนแรงมาอยู่อวดจวนไปเตะเตะเตะก็เต่ายัวจืดช้ำมัวจูเลนเต่ามาวิเลนเต่าหนูเจ็บยัวจูยอมยัวซื้อจอแก๊สหนูนมาเยอะจู่ยอจอหนูจื้อคือชั่วปวยยอตูคืออาจจะรู้ซื้อจนเด็กเก๋คุ้มมอกคุ้มเก่งซื้อตัวหนึ่งเป็นเสียงทั่วไปยอค่ะตาจอมือซื้อเอก็จื้อเจ้าก็จื้อเป้าหนูเจนยออวดจัวมั่วเป็นสื่อย้อนซื้อสื่อเช่งจนเด็กก็จ่อเส้นประสาทก็เตะเล็งเตะเล็งเต้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงเต้าเล่นเต้าหนอมากูหอมมวยจะรู้ถังเล่นหัวจัวเป๊ะสุดแล้วเต่าเป้าเล่นหัวเอจวนซื้อหนัวหนูเจกูหอยัวรู้จออีช่างเกโลเจจัวเปสุดเลยลูกงเกโลเจอวเกไออิปลาหนูเจกูมังเดจ้อกังลูมัวหรืออย่างจะลูทางจัวเปสุดเลยเตาเป้าจวนซื้อมากูยะลูจ้อซื้อฟื้นเจ้าเปเสียงว่างอีร่างซัวปังเสียงกูมัวลุ่มเบฮาตานยูจูมองมาร่างนัวหนูเจกูยะมัวจ้อจัวอีแรงคือเตาถอดตัวอีแรงคือเตาถอดตัวหนูมาก็ซื้อลุ่มเปทอใช้มินเจอก็ซื้อลุ่มเปฮาตาเสาวันนี้มาก็ย้อจวนเวียงปากเป้ามาก็ฮาตาสังทออีช่างเก๋หล่อเจกือฮาจูเป็นมองลุ่นแน่งหน่อยเจกูมัวซื้อฟื้อเจอเปเสียงว่างร่างซัวปังเสียงคือฮาตายูจูมองมากูมัวร่างหนัวมัวจออัวก็ตูฮะมัวจออัวเก๋หล่อเจจวนเปสุดเลยลุ่นถูกก็กงเก๋หล่อเจน้องอัวเก๋อีปลาหน่อยเจกูมังได้รอกั้งลูมัวหรืออย่างจะหลุดทางจัวเป๊ะสุดเลยเตาเป้าจวนเจ้อ

มาจวนซื้อนัวกุยัวจอกังลูมงัวอีช่างลูเป้าจะลูถังจัวเป้สดเลยเต่าเป้ามันเต่าช่างลูเป้านัวหนูเจย้อจวนเต่าจอหนูจื้อกุใช้ชัวเตเก๋จังก็จังเชสำนักงานกุยอกขนส่งพวกกูเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าฮาเลนัวหอฮาตามฮาจูนเต่าเป้จอนะจื้อกุตีนิ่งจางสดเลยกุเต้เท่าเอเป้มองจัวเขาอู้เขานัวไอ้ที่เท่าก็รู้เช่หอจึงย้อเหล่าไอ้ก็มองเก๋ใจลัวเล็ดเช่มองเก๋ลัวเล็ดเช่จังมองเนาะมาเป้อยู่สู่เตาชวนจวดตรวจสอบอวนเต้หาตาปุ่มมั่วพรบนวลนะวิยาตาเต้เท่าเอยูจังลัวเลเช่มึงตอนเจ้าอยู่ชื่อเป้าหาตาสอปุยวมจื้อเต้งเมงสื่อเช่งอุบัติเหตุลังก็ชื่อเลยจ้างมาจอหนูจื้อปัวแนะนำหาตาเป้อยู่สู่เตาชวนจวดตรวจสอบพรบอวนเต้วิยาตายอก็มึงไอปุเลเช่เจ้าหาตาจียอก็ลุ่มเบลยอลัวเล่ต้องชื่อมาเท่ากุยจังมองเอมองจื้อเตเต้งเมงสือแช่งเกิดอุบัติเหตุโลนุเจมั่วเป็นสื่อหยวกคุ้มครองเตาใจเจ้าเลกรรมทานคือเตาอวดเจเกียเจ้าเลพรบหนัวจัวหาตาก็ยอตุกือจังลูเช่แล้วชื่อก็ยอตุกือเจ้าม้อโลนุเจนึมั่วเป็นสื่อคุ้มครองเตาฮะหวยยอหาตาก็จังจื้อฮะก็ลูเช่โลลัวลูเช่ลูเช่ตือคือหาตาชื่อเตาอวดพรบมาเท่าคือมั่วเต้งเหม่งสื่อแช่งเกิดอุบัติเหตุอู้นัวโลเอก็เจ้าม้อหนูเจหนูอยู่ว่าซื้อชื่อเตาอ๋อหนูอยู่ว่าเบิกชื่อเตาจนแล้วก็ทุกแข้งเท่าก็เจ้าม้อก็จะกั้งมือจวนต่อเจ๊ชั่วหนูเจย่ออาเต้สื่อแช่งคืออุบัติเหตุเลยหนัวอ๋อคือจังก็จังเช่หนูมาย่อก็รู้เช่สู้ทั้งได้รอคือก็มึงจวนเจ๊ชั่วหนูเจย่ออุบัติเหตุเด็กเช่มาจ้อหนูจื้อคือชั่วปุ้ยย้อนนองเหล่าฮาตาก็รู้เช่ปมัวพรบปวมโยฮาตามั่วนุ่ยเจ๊ป่วยอยู่อ่ะเบิ่งเดอะพรบลูปังจวดคูม้อจะอยู่อันเดียวหัวโยฮาตาก็รู้เช่ชื่อมั่วพรบนุ่ยเจ๊ก็อยู่จุดเทียนเลงเนอเตลงมาฮาตาเอกูตื้อมั่วสิทธคุ้มก็ยอบัตรทองเหล่านี้เราซื้อยอประกันสังคมนัวถ้าชุมาจอหนูจื้อปัวหาตายยอก็มั่วเก๋มอกเก่งๆจื้อยออุบัติเหตุแล้วหนูเจ๊ก็ซื้อก็เลยสิทธิ์คุ้มเตาถ้าชุมายอหาตายยออุบัติเหตุหนัวอุบัติเหตุเด็กเก๋จังก็จังเช่หนูเจ๊ปัวยอจู่ยอลุมเบิกจนเดือดพรบอวนเต้รอหนัวอยู่ก็รู้เช็ดจุ่มว่าพรบเจก็อยู่จุ่มเตาเทอีแรงนวลเนอะมาวีเล่นเตาเปจอดเช่นหนูเจนยู่ก่อนจงหาตาอยู่จุ่มตอบพรบอยู่ตั้งเหล่าหนูเจอยู่จุ่มตอบพรบเอเถ่าคือมั่วเต้เต้งเหม่งสื่อเช่งจื้อหาลวกไออยู่รู้เช็ดเราชื่ออยู่มองไอลวกรู้เช่หนูเจกูอยู่จุ่มเตาชวนจวดใช้หาตาผมมั่วพรบอย่ามั่วพรบหนูเจมั่วเต้เต้งเหม่งสื่อเช่งอุบัติเหตุโลหนูเจหนูอยู่ปั้งจวดเบิกเตาคอนเตอร์ลูกปั้งจวกคุมม้อคุมเก่งจะอยู่เนอะมาอยู่ก่อนจงหาตาเปรุเช่มั่วพรบเจยูอวดจวกก็สูซานแต่กูก็จังก็จังเช่เหรอเจกูหอมม้อจะหลุดทางอวดเก็บเป้าเลยนัวจวกเป้สดเลยเต่าเป้าเลยนัวเอจวนซื้อนัวหนูเจกูยมมั่วฟัวจวกเล่นางกูย้อจวกพังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยจะหลุดทางจวนซื้อมาย้อจวกนู้นัวจ้อหนูซื้อกูใช้ชัวฟัวจวกเล่นางกุนถั่วเต่าฮาเลนัวหาตาหนูหนัวมั่วนางย่อจวมเจ้าเจ้าเฟ่งปวนเต๋อไทยแกลอ้างมั่วกันขอเชิญมานางรู้รู้หรอเฟ่งเต้านางย่อรู้จวมรู้เสงแม่ห้องสอนเจ้งใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตเพชรบูรณ์น่านฮารุเสงอุตรดิตมาย่อจวนูหนวนเต๋อฟัวจวจ้าย่อจวกือยังเล่นเต๋อเน่งเก่าอ้อจูเน่งเก่าช่างองศาจ้าฟัวจวกูย่อจวกือยังเลยไปเจ้าจูไปเจ้าเจ้าองศาฮะมวยจวนเจ้าเล่นเต๋อเก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะกูหันจื้อเลยหนัวฮะตาจื้อรอนูหนัวมึงจูนจวนูตีเก่าหยี่รู้จั่วสีดูมาอยู่มวนนางเตาอ๋อนางอยู่ย่อจัวกือยังเลยเจ้าเจ้าจูยี่เจ้าเฝ่งปวนเต๋อไทยแกลอ้างมั่วกันขอเชิญมานางอยู่รู้รู้เฮงเล่ชื่อเซ็งยอนูติเก่าช่างฮานูติเก่ายี่เนอะมาอ้อนู้นัวนูเจมั่วกันขอเชิญมานางอยู่รู้รู้จัวอยู่รู้ฮะมานูติเก่าจั่วมงนูจินูติเก่าจั่วจูนูติแนงเก่าอี้กูเจ๋งลูลูนางเลยฮะต่อชื่อมานางอยู่เจ้าจอมินจื้อเหล่าย้อจวนเต๋อเปล่าเจ้าจู
เจ้าเจ้าเฟ่งปวนดักไทยแกะอ่างอมาวิเลนัวนูเจอิรุลิเปียนัวจอเซงคือปะตั้งกูเตาหาตั้งเมลิงตือกุย่อตัวพื้นที่เสียงชื่อหาเชอเกย่อเชนดูเกย์หางเกย่อเชแต่ขอเชิญช้างๆตูตัวป้อเตามาสดเราอยู่เตาเจงฟ้างอวิยอกูเจงมัวนางลูลูเลยห้ามาเก่งขอเชิญกูลูลูนางเตาเจมัวเป็นสื่อจื้อเตเต้งเป็นสื่อเชงเกือเกย์ยั้งปีเกียใช้ใช้โลมวดเลยสังสือโลตูตัวป้อเตาเลนมาเยอะจุเตาเจงฟ้างอเอเป๊ะย้อนน่ะจึกที่นิ่งจังสดเล่าเมย์ย้อจัวพื้นที่ตื้อย้อลู่ชอตื้อลู่เสียงตื้อเตะเฉลตื้อซื้อชาวต้องเต๋อฮะเดาสู่ต้องตัวกงเกลโลเจทางเปะเตาจวนดังดูสู่ต้องจัวหาลุมมงดังลู่เสียงจังใหม่ย้อจัวหูเตะเฉลไทยอ๋อชาวต้องเต๋อทางเปะเตาเออีปลาหนัวหนุ่ยเจ็บกูมังเล่จอกังลูเต้ไม่จอนต้องเตอกูลูใช้จอนต้องเตอกูไม่สวดเลยชาวตัวอ๋อเอกูมังเล่ลูเต้นต้องเตอจัวเป้จอนะจึกที่นิ่งจากพงยืดสวดเลยเอจวนจื้อนัวหนูเจกูยอลูจออีช่างสวดปังเสงจัวอีแรงพงยืดคือเตาชาวต้องเตอตัวมาอีแรงพงยืดคือเตาชาวต้องเตอตัวหนูเจก็กูหาตาก็สังทออีช่างสวดปังเสงคือหาจูลูจัวลีนตู้ลูจูนัวเจกุมบางเตาอีร่างซัวปังเสงชงอย่างเดช่างคือก็ถอตัวก็ซื้อลูมเบหาตาบล้องเชียลูมาก็เสาถอตัวจูหูติ๊กตอกหอมาก็หาตาสังถออีร่างซัวปังเสงคือหาจูก็เสาอุลุไทตัวก็หาตาเดือนเก้ามาถึงแล้วมาลูจัวลินดูจอกังลูจูหล่อนัวมากุมบางเตาเฟ่งลีอีร่างซัวปังเสงคือมัวลูมเบหาตาลูเมจวดลีเจตื้อหลอดจอเหล่าเตียนออกมากุ้มบางเตาช่างชงอีหยังเขาก็ถอดตัวเจกูห้องมัวช่างนัวมัวจะหลุดจออัวก็ตูห้ามัวจะหลุดจออัวเกหล่อเจจัวเป๊สุดเลยลูกองเกหล่อเจน้องอัวเก

มาจวนจื้อนัวโดยเจกุยัวดอกอังลูเต้นต้องเต๋อจัวเป้อีจงน่ะจื้อกุตีนิ่งจางพงอยู่สัวจากุเมช่องต้องเต๋อฮะดาวสู้ต้องตัวกงเกลโลเชทางเป้อวยเกอทอจื้อจัวตูคือสั่งซื้อตั้งถอนเต๋อสู้ต้องตัวฮะอ๋ออีเหยียบปลากุจอเกลโลเชก็มาดอกอังเต๋อตัวกลัวมากุยัวลูเต้นต้องเต๋อมาอวนเต้นนัวอัวจองเต๋อจัวอีตูน่ะเจ๋เสียงม้งย่างยอดจัวลู่ชอห้วยลึกดัดลู่เสียงจังใหม่กืนเตาสู่ต้องตัวกงเก๋เราเชอ้วเก้ฮะก็กูปังจวดเชิงกลางตัวจัวอนาคตหลวงปองใหญ่เออเลงฮะมาก็กูขาตันยืนยืนดูสู่ต้องจัวเลนหัวมาอวดจังเตาเกลียวฮะอีแรงพงยืนกูช่องต้องเตาตัวก็สืบลุ่มเบหตาพองมาก็ชาวอวดลุ่มปลอดตัวมาสังหาตาก็ย้อจัวเตะเชิญหลอดจัวมาก็กูชาวตัวขาตัวหาตาย้อจัวเตะเชิญหลอดจัวมาฟัวจัวขอเชิญกูก็ย้อหนูเจฟัวจัวกูกูเกลียมาอวดจังเตาเกลียวหอขาตัวอ๋อฮะจื้อมองย้ออีแรงพงยืนฮะย้อจัวหูเพจเฟซบุ๊กก็สืบลุ่มเบหตาด้วนจงช่องก็หาตาย้อช่องจัวนู้วันอังคารเถอยังจองตัวก็ย้อจัวอำเภอแกล้งดะลู่เสงระยองมาก็หาตานางลูลู่จังชื่อเตาตูเลหนัวฮะก็กูถอเกลอเจตัวมากุ้มบ้างเต้าหนูเจกุ้มหมาจอเจ้าเลยรำดับเคียวกูเมสดเล่าถอตัวเอเตเถาจุ้ยจ้องเห็นเจเมสดเล่าหออยู่ว่าเตาอัวชันเดนเดปูจัวกูฮะฮะอัวจองเตาจัวจ้อพงยือกูย้อจัวหูติ๊กตองฮะกูเมกูลุนจูกูย้อกงเก๋เราเชื่อว่าเก๋ปังจวดช่องการกูทุติ๊กต็อกมาอวดช่องเตาอ๋อจังหะตากูก็ชี้แย่งกูรู้ใช้จอนต้องเตาหูติ๊กต็อกกูไม่เศร้าตัวนัวตาชื่อมาอวดช่องต้องเตาจะไม่โชว์เล่งโชว์ตูนะเอจวนจื้อนัวนัวเจกูยวดจอกังรู้จออีช่างเก๋เราเชื่อจวดเป๊สดเรารู้กงเก๋เราเชื่อว่าเก๋มากูยวดรู้จออีช่างรู้เต่ามาช่างรู้เต่านัวยอดจ้ามีเสียงว่างยอดทุกคือหาช่างดูเต่านัวมั่วลุ่มเบหาตาจวนหนานจวดจื้อมากุมมดจอจวยอีเล่งพงยื้อส่องต้องเต่าตัวสือลุ่มเบหาตาตงช่องก็ถอตัวมาตาก็หาตาก็สั่งถอยอีช่างหลุดจ้าคือหาจูจูหนานจูจื้อนัวเต่าชื่อมากูหอช้าเอจือเตาอีช่างรู้จักคือหาจูนจูหนานจูจือมากุมว่าช่างคือหาตันจูหนานจูจือเออวัวจูยูนจูหนานจูจือช่างหนัวมัวจอเสฉิญเตาช่างคือก็ถอดตัวอ๋อฮะกุมว่าจออวยเก๋เราเจจัวเป๊ะสุดเลยลู่กงเก๋เราเจน้องอวยเก๋เอี๊ปลาหนูเจกุมาจอกังลู่ใช้จอนต้องเตาคือเมื่อเศร้าตัวกุมาจอกังลู่เต้นต้องเตากลัวจวนจืออ๋อมัวช่างหนัวจอจัวเป๊ะสุดเลยลู่กงเก๋เราเจนน้องอัวเก๋

点头该应了天了。捏铁金蛋就要断体要成功着迷动着你望着望着该应坚持落地了落娘。

มาว่าจ้องเตาจัวไปจงน่ะจะกุดีนิ่งจังพงยืดสัวก็คือเมลุนจูกุญย้ออัวพงยืดอัวเกลูปังจวดช่างกลางดูสูต้องจัวฮาลูมงแต่ลู่เสียงช่างใหม่อ๋อมากูเจ๋งมัวเจ้าพงยืดคือช่องเตาเตาขาตัวหาตามีย้อจัวขอตื้อฟัวจัวชงเลยจังอ๋อมามัวอีแรงพงยืดคือสืลุ่มไปหาตานู่สีลงเล่าชาวตัวจะหูติ๊กตอกมาก็ขาตัวหาตาก็ย้อจัวลู่จอปังวัวนางลู่ลู่ลู่เฮงเลยหนัวอ๋อจอมเตาคือหอขาตัวนะฮะอีแรงพงยืดฮะสืลุ่มไปหาตาตูลู่ก็กูชาวขาตัวหาตาย้อจัวอิสราเอลต่างชื่อหนัวมากูกูเฮงเลยหนัวฮะอีแรงพงยืดจวนซื้อฮะก็กูหาตาก็ย้อจัวเกาหลีเกาหลีมามั่วเจ้าฟัวจัวจ้าฟัวจัวนอตัวหลักหนัวนะมาอวดจอมเตาคือเมสวาตเลยหอขาตัวอ๋อเอยอฮาตาเล่งตือคือเมเชาตัวเอกูจูปุขอนต้อมเตาคือเมเชาตัวเราชื่อกูชื่อเตาเต้เมนุเจเมชอสังเลจังเออวดจอมเตาจัวเมชัวชัวเล่งชัวถูกคือเมกูลุนจูกุญย้ออวดพงยืออวดเกลูปังจัวช่างกลางดูสูต้องจัวฮาลูมองดักลู่เสียงจังใหม่อ๋อเจกูอยู่อ่ะลู่จออีช่างชัวปังเสียงอวดอีช่างต่อกังเกอหลอมาช่างหนัวเต้เถาจื้อเกอหนูเจลือชากูหมากจ้อคังมวยจะหลู่จ่อจัวเป้สดเลยจ่อคังเตาหลู่กงเก๋หล่อเจอี้ช่างจื้อหอช่างหนัวกูยศจ่ออี้ช่างคือหาจุนจูเจมาช่างหนัวยมดจ่อจัวอีแรงพงยือคือช่องต้องเตาตัวสืลุ่มเบฮาตาจ่อต้องก็ถอตัวก็หาตามองอัวเข้าหลืออัวรุดกลางรู้สูญยอดเล่ๆวังเล่เจสังถอเตช่างจองเลนัวหนูเจกุมัวช่างหนัวมัวจออัวก็ตู้จออัวช่างต่อกังเกอเอยอดจื้อเกอหนูเจหลือจากุมาจอกังมัวจะหลุดจอดหลัวเอมอหนัวอัวจอมเตาจัวเมียชัวชัวเล่งชัวตู้มาเป้มาจอกังหลุดซื้อจื้อหลัวพิกิสันจู้เถารู้เสห์จื้อเต็งจู้เจ้าเต็งเอมอหนัวกุมัวสาวเบาเลนัวเหล่าซื้ออัวจอมเตาสวดเล่ยย่อจอง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
8: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก
9: ็ดอปแบบปากหยอบโพในเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลือวิทยุกันลีลอก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตัดพี่ต่ำมาตัดพี่อ่อนมาอ่อจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อนจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบา092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แท้อีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่กระทนลีกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกระตอบเปอร์ปวากะลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปอร์กะฮิลอนั้นเลตาสูมือซ้ำมือตากระเจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และตื่นเลื่อนนกห
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

Nande omichope dopu ve mura pati pupi romosko prado knata po pakwa dota po pra klu pra knyo ko gano ta chege to mu hallo khunari letile nyi nari he to kola sa phele ta lota tle svth chiang mai te to nya i no samnangan pracha sampan thi 3 krom pracha sampan to kola sa daya dj samo no ve cho sa pi samo chleum sri wong chai รายการสดๆเนาะไม่มีเลิศจดแต่ว่าประเทศเลิศรายการสดๆเนาะปากันยอดปากันเตดีแล้วไปเฮเตตาดิโซเลอาซิสโดจานิกาเนาะเฮตุกอลซาซิสโดอับบาเมรุบาเลจตอร์บาจิบาเนาะดิเลดิลอดโอมิโชเปอร์ดับปูแวกอปูกอตอเตเลกกว่าดอปาเลออนไลน์อาปูดิโซเลเฟซบุ๊กอาปูเมเกติ๊กต็อกอาปูเมเกเนาะเขาก็เดาเลยกันด่าเลยวิทยุ AM ที่ก็โทรดีกันานุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรตซ์เมเกเนาะแต่ชื่อต่อเจนนารีชื่อเกิดซึดเลกนาตากูบากูเซตากระจอดอลเลตาสุมือซ้ำมือเนชื่อเกิดซึดเลกนารักเตอร์แพลจมาเซเนาะเราชอบดาวเวลเลอร์น้ำบาซาคือดอกนาตาสุมือซ้ำมือตาสวิซาเชนในอาริเกเลชื่อเกิดซึดเลกนามาจากบาดบลบลในปากคือดอกนาตาในอุราเจาะเนาะแต่นี้แต่นี้ในแปลตาสวิในกระทือรอรักเตอร์ในรีเพื่อแสบเพื่อตึมหมดเนี่ยเนาะบาชาเดแปลคือนั้นไม่ได้คลื่นที่คอบาดเดอแต่เชื่อก็ตอนเล็กคิดเล็กคิดเนี่ยเฮตุกอลซาเดียแฮคิเลอะอซอเซทอโบเนาะแต่เชื่อก็ตอนมือกอคอควินารีอับเลชิแกตือเลอันนารีเตชีมือฮัลโลปาเดอควินารีและตือเลนุยนารีก็มือนี้เหรอเรดิโอไทยแลนด์เชียงใหม่เนาะโลบาดโทรศัพท์ตัวโดดตัวโจลซาเดียเดเซดอเจเบอร์โทรศัพท์053 276 007วะแซเซอร์คีนุยคือวาวานุ้ยเนาะตัวโดดตัวโจลซาเดียเซตาสวีแล้วจะแปลคือดอปแวร์อาโต้โคมุกคอร์ดเปลี่ยนในเมวดาเลอร์อามีเลอร์กว่าเลอร์เกินละเนาะกว่าเลอร์เกินละกว่าเลอร์เกินละปักเกอร์ฮิลล็อกการดิเลได้จัดเลยนะบาซัวเมื่อเต่ามูดีเน่เนาะบาชาเต่ามูเน่โอเลอร์ตระตระพัลล์อัตเลจิเนาะบากาเน่ดิโซเลอร์เอาเทตาจูตันนาตจันเนเตอร์เต็มบาทก็จะ 3% ใช่ปะเนาะโอเทตัดจุดันนาได้จ่าเนาะเชื่อมลาเทตัมมาเจอเชื่อมลาเทแต่พัดล็อกกาตาเหบกาดินเนดินเนก็จ่าตัวฮุดวานอมีแบบเนี่ยต่อแบบเมจิบะเนาะดินาโคเนตัดจุดันนาโอเตนอเนาะเขาคนเดียวก็จ่าโตเจอกว่าเชลล์ก็จ่าคิดเนี่ยมาเจอเราก็จ่าเนี่ยดิซอลเลอร์อาเกตาเลอร์อัลโลดโดก็ตื่นที่หรอเนาะบางการในตำหมกเกสับกาตาอุตาเซเลอร์ตำมีหมอปูในดื้อชมหมกเขาไว้ดาดื้อตำหมกเกสับกาตาอุตาเซโอเดตโลโอเดเจบัชักเกอร์ซีนาตาฮามันโลมันแล้วตาตาฮาคืดโลคือเจปะเต้เลมันแล้วตาเนตคาดตึนแลปะเต้คืดโลคือเจเลเนตตชมหมดตะกะยะอะเกทอบกะตาอุตาเซเตเซบาเนาะอะกึบบะเนตอนยอกกะกีคาดือเตเซบามารกะกะเนอะเตเวดาสักเลดอเจเนาะเปเตดอกว่าพิโลมันโลตาโพทอปริญญาตรีเนาะสักเลดอเจเดเอตาคาดือเลบาทอชูเลตากอโพเลอะมิโดอัลลูโดเปรดโดระไข่และเคตัดทุพาเนาะเคตัดทุพาสามอดิสโซเลดอเจกันในถอในแกถอปัดโดปับกาและซัวเมญาปะเนาะดอเจปัดกอลและสอบเนาะบรรจุเมเกเนาะและเคตัดดอเจอันตาดูเลยทุพาสามอดขตาดิตาติเลสตาเนบาชาลีดาตุเพลิดพาบาลีดาตินีดาตุพาบาเนาะมาโลตาเดเกอซีเกอซีอัตาโพธาและโพธานาจีนาโจริจาบาชาและดอเจตัดเชื้อต่อและดอเจคาดูเคเข้าไปดาดโดกระเตือเนาะอันนี้เนี่ยบาดบาเลอร์อัตุกบ่ะเนาะแต่เลินไม่ได้พัดลีบ่ะคาดูดิสโซเลอร์ตาโตเจนมาเจอนาเตเซนน้อมมีบ่ะนาตาเซนได้พายโอเลอร์เนื้อกระจ่าก็บ่ะโตเจนลอชนเนื้อกระจ่าเนาะบาชาอันไม่บาเนี่ยตอนแต่ดิสโซเลอร์ตาเฮลล์นาเตนออันบากการเนี่ยตาอุจิโอเนาะดิสโซเลอร์อัตเตอมูเนี่ยแฮปเปิลและตาเฮียเตนออันกระจ่าคือดอเตนอเนาะเดินมาไปดักเกทอเนาะบาเตนอเนี่ยตาปากโกเลอร์ตาเห็นหลอดเนาะบาชาเตอตกว่าเชลก็จะขี้บ้านเนี่ยก็กระตือเนาะดีนาคนเนี่ยตาเรียนเรื่องก็จะกว่าเชลขี้บ้านก็ตาเตปอเห็นหลอดเอิ้นไหนบาชาดื้อคือคุ้มคือมุนเนาะมันลดตาในดื้อมาตาเดมันลดตาเดมันลุมุนเนาะเดอดอเจดอสิลูกดอเจพันลีพันตามุนเนาะหรือกว่าเขาดูเต้นหนีมีเต้นหนีก็แบบพาเขาไปดัดซอนนี่ซอนน่ะมันเลยมาเกลเลยดอเจดออัตันนี้เนาะมาซาลินเนจ่า
แค่เลยแค่เชื่ออุลเลกจ่าแต่นอเจนอเดตาจูตันนาดอแต่นอร์เนาะบันนอพระเพลเออักรอับบานีหรอและก็นาคิดอตาสุมิสัมมิตาสวิสาเชริโจด้วยเนาะแค่ขอจะเคยให้กิตเตสิญญาคือนาบาคาขืนเลยซื้อโพเลอร์อาซักก็ออกคือเธอเนี่ยปลาเลิกเกอร์ดิซอลเลิกก็บาซาเล็กเกตหอดซื้อโพปรากฏดันเลยพลทหารอาสาเนาะอีข้าวอาจุบุคอนเลโอเจอเนาะลิเน่แกดิซอลเลอร์เมื่อนี่แกถอดซื้อโพลไคเนเต่ามูบาริบาเล็กเกินแล้วไว้ดาส่วนเมียปลาภาคเรียนเนาะดีนาโคเนตโจจะแกบอบากคือดอปเวและก็นาดเราจะตาสูงมือซ้ำมือตาสวิตซาเชยเหรอแต่ไว้ดาเลอร์สื่อ

กระตือลิ้นเนาะตาสวิเลอแม่ลอยอาตาอาเตเวดาเลอวิสัจูเลอแอบานาเนาะเกตาสกิเลดับแวร์เคยโดกันหนาเนี่ยหรออุดิตบลื้อหลักอะเคยโดกันหนาเลยตามโมเกซาเลิกก็เจอโคจะก็แทกต่อผ่านลีเนาะแค่ขอเดี๋ยวจะเกิดแปลกือนาเนาะดับแวร์เลิกกันหนาดอลเลอร์วิทยุอาปูเนาะบาร์กาจาเวดาดิโซเลิกกันหนาเลยเอฟเอ็มเลยวิทยุอาปูจันเนี่ยเนาะจะเกิดเต้คือดับแวร์ชื่อแกตลอดตัดแรกตอนยาอยากแกวิทยุก็ลื่นหลอดเลิกคิลเลอร์เนาะอัสซอเซเลอร์เอเอ็มแต่ไม่เลยเอฟเอ็มเอาอัสซอเซเลอร์ AM ตึกโทรลุยกับจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรตซ์เนาะ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ตากาเลอร์มิญอนื้อดิซอลเลอร์กันหนาและมอตอก้าปูเนาะลบพัดดัวปูเนี่ยเซ่เจ๊เนาะนั่นก็บาดตุ้นอยู่แล้ว AM ขะเนาะ AM ก็ขอเดออัตาเป็นหนออันนอกเกตึกโทรลุยกับจานยุ้ยชื่อคืออัสซอเซเรตล่ะบาดบุลลอนเน่ปืบฮอร์โมนลาไม่แฮตเต้ตาเน่เจอฮัดดอมอตอก้าจานี่เนาะเดฮัดดอโลจานี่เนาะบาบลอจะออทอดอออาเซพักเกเหยาเนาะดีนาคนเนี่ยบอบบาคือดับเบิ้ลเวลเลอร์กวาดดอที่ซอลเลอร์มือเถื่อป่วนได้แต่ทื่อบาเดอร์ขึ้นหน้าเลยวิธีอยู่อ่ะปูเซเจเนาะแต่นี่ยังเอจะเกิดแต่ขึ้นหน้าตักกระจอบบาก็คือเลยซื้อโพเนาะดิซอลเลอร์ปากกระดาษกองทับบกเนาะซื้อโพก็คือเทือนในดอปราเลอร์เกให้แก่ถอดพลอาสาทหารก็ได้ลิดิพลทหารอาสาประจำปี2570เนาะมีวดาลิดิอาก็คือชื่อในวดาอาราเตเซคอกระโทนยุยกะซาคอชิลุยกะเนาะปราในเมในเลดดอาเตดานก็บัตรและสมัครออนไลน์เนาะก็บัตรและสมัครและออนไลน์อะปูนี่เนาะก็บาเมนเก็บกับพอกควาเลอร์นี่ตะชีคอนี่เนาะตะชีคอนี่ทอสพอโคบาชาสุดร้านอะดอกคิชิคุนีบ่อดับเบิ้ลเนาะแต่ชิคอนนี่และติเลอร์คิชิคุนีเนาะไม่เลอร์มื้อนี้มื้อซอลเลอร์ปรับสมัครเวดาเลออนไลน์อะปูเนจัดถอนเลอร์วันที่10ละปูคีเนเนาะเลอวันที่10ลิเนาะและติเลอร์แคคอลาเลมกราคมและนี่แคคอตะนี่เนเนาะวันที่24มกราคมเนาะดีนาคนในตาเชิญต่อแคนีเดอร์และสมัครเซรือๆกับพอกควาหนีแต่ชีคว้นหนีทอสะพอโคเนาะตระนอดอคิชิคุนหนีบะเนาะจุบึกขอแลโอเนาะจุบึกขอแลโอแต่เวลาไทยจุบึกขอแลปากอเลยเงินเดือนเนาะจุบึกขอแลในแต่เสกคิมเมอร์เบลขอคอดาเลยอากอยดาค่าตอบแทนพิเศษเนาะค่าตอบแทนพิเศษเนี่ยก็เมวดาตุลเจและเนบาและกาเคลื่อนตาอู้ดอจิเนาะตาบาเลยบุลกระตือเซิร์ฟเมอร์เนี่ยเนาะในเมพับหัวเนี่ยแต่จการนอดจะเสียแสนมือบ่าเนาะข้อในตอนนี้ปลาเลอร์แฮปากกอลเลอร์มินนี่แก่ถอเลอพลทหารอาสาหรือใครเนาะป้าเฮดาเชิญต่อเลอร์นึกบ่าขึ้นในตากูบากูเซอาถอเนาะเมย์บ่าพิลมันรถอะค่ะเมย์ป้าก็ขึ้นในเนตากูบากูเซแล้วก็คือแฮสโซโลนาบ่าก็คือเลอมาโรเลช่างค่ะมาโรเลตาอามีอาจาข้อในตอนนี้ปากก็เหตุอ่ะเชิญต่อเลยปัดดอเจดอจีเนี่ยเนาะดอเจแก้ถอดเลยข้าราชการปากก็ได้เลยนายสิบเนาะไม่แก้ถอดนายสิบเราได้ความยอมต่อมูเนตาเกิดตัดเรือในโอและติเลปมโมเปปป่าเปโพเปอะไรติเลปมโมเปปป่าเปโพเนาะเดอเปโพเปวาจันนี่เนาะเปโพเปมาเนาะดินาโคเนเดอให้บอบบากือดับไปแค่ไหนเนี่ยตาเชิญต่อเลยปลาออทอเวดาตาบาเลอร์เป็นนี่ลิหรอแซนนี่เซนนี่ลุนี่แซนนี่ลิเนาะตาบาเลอร์แซนนี่เดปลาเลสสมัครเวดาเนี่ยอากาบุลกระตือแซกระโทลี่อ่ะรอแค่นี้เนาะปลาเลสสมัครเวดาบุลกระตืออากาแซกระโทลี่บัชาตาตะไคเนแต่เวดาเลือกคุณสมบัติเนี่ยจะกว่าก็ได้ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเนาะแต่พี่ลมมันลนอะไรแต่น้อมมีบ่าคอนโยก็บ้ามันรวยอันก่อนเนี่ยประกอบและการศึกษาขั้นพื้นฐานเดอมอสามอ่ะอาริกิเลประมาณรวยพรถอมอจาอัตเตวดาอาคิดในเวเนตตึกกว่าเวดาบ่าอีคันเนาะมันลดอัตพรถอตันตาตึกกว่าเวดาบ่าขอคอนเดอร์ก็ได้ทหารกองเกินที่มีอายุ18ถึง20ปีบริบูรณ์เนาะเลอร์ดิซอลเลอร์ดอปเวลเลอร์แก่ถอดทหารกองเกินและปูขีดและยานี่เนาะควาเลอร์เนเมโอแพลนีคิกโทแซกซาแซชีและติเลอร์นีคิกโทแซกซาแซชีคีเนาะเดอร์และสมัครซีจีเนาะขอดอลเลอร์ก็ไปดา
ทหารกองเกินที่มีอายุ22ปีถึง26ปีเนาะปาเลเกทอซื้อพลและทหารเกณฑ์ในครั้งนี้เนาะเดอร์กว่าเลือกอุเพลเจ้าทอลเลนีคิกโทแจกจานลุยชิลุยและติเลอร์คิกโทแจกจานลุยชิโคเนาะและสมัครเซดอเจเวลคาก็ได้เลือกทหารกองหนุนที่ปลดประจำการเนาะอะคอมโยเลเกบาซื้อพลและปุขีเดอร์คิทอลีจานเดอร์นี่ไม่แต่ร้านอดีคิชิคุนีบะและสมัครเซเจเนาะอาเวรคักก้อยดาเลอร์ตลอดทหารดิซอลเลอร์ซักเล็กแกซื้อพลนีนีคิกโทซักเล็กซักเล็กแกถอดซื้อพลแค่คนนีกะอากุเอลาเวดาเนาะเลอร์ซักเล็กแกถอดซื้อพลวันที่1พฤษภาคมนีคิกโทเซกซานยุยชีเนาะเตเวดาและสมัครเซเจนั่นนี่ไม่ได้ร้านอดอคิชิคุนีบะเนาะและสมัครเซเนาะอีกคาเดฮบบะคือดับแวบบะคือเลซื้อพอตาพิตามาจิตทีจกมอสโกมีเกปาเลแกปุปาก็ลือปากยออะตุโคเนและแกชลซื้อพอปากอดาเลซื้อพอดิซออีหลอเนาะปาออทอตาตบลอญแกดาชอยตอนแรกเกขอคอนในบอนในดอเจนนี่เกเลใน10แกทอเกเลมันโลพลทอเกดาเลคิดมันโลเกดาเลปริญญาตรีพลทอวิต้าเดปากอเลดอเจทอทอเกดอเนาะดอเจทอทอเกทอเกเลใน100เนาะเอาไว้ดาตจิกาบาเขาค้อนในบลอนเองแกถอดในร้อยบลอนคือแกถอดคนนะบอกในบลอนเองคือแกตาโคแกกวาดเชกิลออากุลิกุจอคิกวาดเชกิลอซูโพเลอร์ดิซอนและแกท่าหากินตาคีจากนี้เนาะพวกกวาดแต่พี่ตามมาเดออับบอกบอกเนาะแต่พี่ตามมาเดมือเนาะบาชาตาเซรุภายอุเลตการกาดิซอนเลอร์บากอเลอร์เอกุยเวดาเจบางการเนี่ยสมารถดิซอสซิโพสเกตมือบ่าแต่บุ้ยซะซะเนาะเดนอันนี้คาเดกว่าเลยนะเนาะบาชาปการเลิกและสมัครก็บาเมลเลเอกุยบางครั้งคือเลิกแต่พี่ตามาดิซอเลิกซิโพนี่หรอเนาะเฮตเตคือดับเบิ้ลเวนเนาะเตเวดาดีไม่เมลเลจอดแต่กว่าเตเวดาเปิดรับสมัครคนทหารอาสาประจำปี2570เนาะตั้งแต่วันที่10กันยายนและติเลอร์วันที่24มกราคม2570จำนวน 18,784 นายอาเตเวดาดีเนเนาะสัญญาจ้างลุยนีเนาะลุยนีวีไม่เปลี่ยนลุยนีเนดอเจแล้วก็คือไม่ต้นนี่ดีนาตอบาแล้วเนี่ยบาซาเลเกดิซูโพเดปากมาเนี่ยดีนาดีเกดอซูแมญาปาลุยนีแกทอคอนีฮอคอได้เชิญต่อในและดอเจกุยกุยเซเนาะมาซาเลเนจ่ากว่าเล็กกว่าเกเนอเกดอเชิญต่อแรกเลยเนาะแล้วก็ดอลเลตาสวีดิซอลเลดับแวกคือโดกันหนาเนี่ยหรอตัมโมเกซาเลก็เจอโคเนาะ

กระตือลินอตัมโมเกซาเลกระเจอโคและทีรอตากระจอดคาระนอบาคาคือเลยเยซาอาตาพิตามานอเยซาเนเมวดาปากันยอบาราตอก้อยดาเลปลิโพนอก้อยดาดีเนก้อยดาเลไปปุ๊บปากก้อยเลยเยซาเนาะเยซาอาเตปลอบดอคือปุ๋ยพ่อแบบพ่อเลียตากาเลสัวเมื่อดิซาเลอินเทอร์เน็ตเนาะเมื่อเลคอมพิวเตอร์เมื่อเลมือถือเนาะแคนิบลอเนปลาแล้วแฮจิกูตาปรากฏดาเลมิจฉาชีพอาแฮปเปอร์ทอร์เลนตลอดสิญญาอันไม้ดาเล AI เนาะอันไม้ดาเล AI ในบลอเนอาขี้เนนกอนเนาะขี้เนนกอนตาวีเลนดิซอนติลอเลเฟซบุ๊กอะปูเมเกนติลอเลออนไลน์อะปูข้อข้อในบลอเนและออกคืนเนนกอแล้วออกคืนเนนกินกอตาเนาะในตากอเนาะข้อข้อในบลอเนเกมมาเกวดาดิซอนเลเกมไม่ก็ดันเลอะอะฮูเซเนี่ยอะโตราเซพระเชียแม่ซัดจะจากคออะลอกอะหลอซาดิโซเลอร์เนี่ยก็จานอกรเนี่ยอะไม่ดันดีเนี่ยมาดันเลเอไอบัปเปิลหลอซัมมุนหลอมาดันเลเอไอต้าเนเกทฮอลเลอร์อะเกียกอนต้าลอกอะเจ๊ต้นดูโตโจดันต้าดื้อลอกอะคาเคอะขึ้นหรือเดินแลมาดันลอกอะหนึ่งเมตรขึ้นนาทีตีหนึ่งเมตรชั่วโมงตีเดียวอะลอกอะดิโซเลอร์นอกรเนี่ยอันเล็กกูนะดิหรอเล็กกูเวดาเลอฮักคิดโลปัตโลปาเจโรมอสกอลเลอร์ลอตเตลอซาเมเกเนาะฮักกูดาอักกูเวดาอามีอาจารย์เนาะดินาโคเนตาเกตหรอด้วยตาเออที่จากคอเลอร์ประสับกับเตเวดาเล็กคิดเล็บเลยนี่หรอดิสโซเลอร์ตาแฮปเปอร์เล็กคิดตาย้อนหนึ่งเนาะหนึ่งก็เราอินเทอร์เน็ตก็เราคอมพิวเตอร์คุณเนตากูบากูเซียนตาหนึ่งมาหนึ่งคิดโลคิดเจบางการในพี่ออกมาออตามาเวดาเล็กคอมพิวเตอร์ป่วนตามถ้ามันหลุมมาแล้วแต่มันแหลมมาเก้าแต่ตามมาเวลาเลือกคอมพิวเตอร์ปูเลือกออนไลน์ปูในแก้ถอดสิทธิ์เทพโดเนาะอันนี้คันในแก้ถอดเลือกปากเรอแต่ส่วนเมื่อเวลาเดือกเนาะบัชาบาร์กาเน่ส่วนเมื่อตึ๊บบันเนี่ยต่อบาตาจิกวนตาอาอูดอจีเนาะดีแนวโคนเน่ซิโลเนกเกอกระจูกันหนาตัดมีเกตจากเกเนาะดิสโซเลฮัปเปอร์ทอร์จอเคเลอร์ออนไลน์ปูเน่บักกันหนาตีกันหนาช้าบักกว่ามุ่นหนอหรอดิสโซยาหยอจะรอในเปิดทอร์เลอร์จะก่อนในเปิดทอลเลอร์คอมพิวเตอร์ปูแกมเปิดทอลเลอร์ออนไลน์แกะเนาะการกาดิสโซเลอร์จะก็ลึกท่าด้วยสอดแทรกจีเนาะอามาซาดิเลดิจัลเลย์เอไอเนี่ยเมื่อพอในเวดาต้าเนาะเลตินเนาะมาเวดาเลยเอไอปูเนี่ยโตรันตาในดือก็ลึกท่าในที่จ่าข้อใหญ่มาจัลเลยอากาศโตโดนัสซีโซโดดิสโซเลอร์ปากันย้อนกว่าคันเดอร์จะโตรบาจีบ้ามีไมค์เซเดเซเดสิญญาจีบ้าอามาไม่เซเดก็เมลปากันย้อนดิโซโซในหลอดไม่เมลโซอันตาไม่เมดิโซเลอร์กอตเตอร์กอนลาโอคิเนจกอต้าเนาะนั่นโลบาโตดัวซีโซโดอาเวตโตปากันย้อนจะเซบ้านี่แต่พักก่อนยาจีเนาะบัชาปราเลตโตปากันย้อนเซลินเนมาเราไปด่าเกี่ยวกับแม่สารและยายเนี่ยอันไม่อุทธรณ์สิบกระตือเนี่ยเด้อก็มีเลยปากกันยอโพดได้ไปเลือดตัวปากกันยอเสียจากนี่มาจากเด้อตากรนอกรต้องมีดิสโซเลอร์ก็จันนอกรต้องมียาบ่ะนอบัชาก็มีเลยขึ้นเนี่ยจุกรแต่เล่นมาไปด่านอเล่นมาไปด่าเลือดเกทอกเกดิสโซเลอร์ฮักกูอันนั้นตาจากนี่นะประมาเซียวนอดิสโซเนี่ยนอดินาโคนี่ดูบ่าเป็นหลอดดอซาก็กระจายนอให้เต้คือปืนพ่อแม่โพดจากเขาและยาซัมมัดหล่อและติเลอร์ปรากฏตาโพปรากฏกันหน้าตาโพก็กันเนาะแค่นี้ในตาจิกวนตาโอดะมีกูสาแกอามีอาจาดินาโคเนแฮบบากือดับแหวที่จากคอนเสิร์ตสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนาะเชิญคอตักกระจกและติเลปือพอแหวพอก็เนาะแล้วก็ดอลเลอร์ตลอดมุกตาสวีจะก็เด็กก็เมาเล่นตาแร่จะตัวนั่นเองหรือเปล่าอีคาเดมจะก็แปลกกันนาเลอร์ตาสวีโลเนี่ยเลอดอดปูแวโอเลอร์จังหวัดตากกันไปเนี่ยอืดแต่สวิเนาะเทวดาจะเมกันยอมมือเลอโจกเนาะเดี๋ยวจะกว่าแต่ฉันก็ต่อคันเล็บพาดเลยนะดอปูแวโอเกแต่ใครจะแปลแต่สวิจะเพลงมันก็เติดต้านเนจะชั่วโมงเลิกกระตือดอเลิกก็แบบแปลแล้วทามอ๋อเนาะดินาโคเนจะเติดแต่ดันเลยบัดแต่หันยัยเนาะเดี๋ยวก็นาสกอเกลต์แต่สวิก็เติดขอคนในตอนเนก็แปลกคือนานและหลือและทานเลยวดาตาตือตาเชื่อก็ต่อเลยมอนาโกชวดเลยเบเบิร์ดซาพีก็กะเกมมือคีคีอือตาสักวีเนาะเกมมือคีคีเดอเกมมือเดบารี่เนาะอือเวลาเนาะเกมมีมอนาโมก็กะตาบลื้อเนาะ

Lord.

Oh,

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยารัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา
2: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6เดือนปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2575เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนสำหรับรายละเอียดสำคัญของโครงการภายใต้กรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทประกอบด้วยเงินกู้กว่า 76,507 ล้านบาทและเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีกว่า 18,492 ล้านบาทแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะโดยระยะที่1วงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกส่วนระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่สระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยอุทกภัยวาตภัยและภัยแผ่นดินไหว
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิเศษแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าระบบประกันภัยจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดที่รัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้อย่างรวดเร็วขึ้นสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยจะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนด ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมโดยมุ่งให้มีศักยภาพในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์กำหนดกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจไทย
4: นางสาววริดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในภูมิภาคอาเซียนโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือสำนักงานปคค.เสนอกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนหรืออาเซียน Framework Agreement on Competition หรือ AFAC ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้านนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ที่จะมีโอกาสแข่งขันภายใต้กติกาที่ชัดเจนมากขึ้นและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันของไทยให้เชื่อมโยงกับอาเซียนสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจไทยในการแข่งขันในตลาดภูมิภาค
5: เป็นข่าวดีของผู้ประกอบการไทยค่ะโดยเฉพาะรายย่อยและ SME เพราะจะช่วยให้การแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดอาเซียนด้วยค่ะโดยไทยกำลังเข้าร่วมกรอบAFAC ที่เป็นกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการแข่งขันทางการค้าเน้นกติกาที่โปร่งใสเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและช่วยป้องกันพฤติกรรมที่เอาเปรียบทางการค้าค่ะ
4: ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามในกรอบ AFAC แล้ว9ประเทศซึ่งข้อเสนอของไทยได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้แทนฝ่ายไทยพร้อมให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการเรื่องหนังสือมอบอำนาจเต็มตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนันทิกากิปาโลรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปคครั้งที่8และข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปคครั้งที่8และร่างภาคผนวกว่าด้วยข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อการจ้างงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารทั้ง2ฉบับในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับร่างแถลงการร่วมดังกล่าวให้ความสำคัญ3ด้านได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานคุณภาพสูงและการพัฒนาเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการจ้างงานการลงทุนในคนและพัฒนาทักษะวิชาชีพและการพัฒนาระบบประกันสังคมดิจิทัลนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการประกันสังคมให้ยืดหยุ่นทันสมัยมีประสิทธิภาพและครอบคลุมนอกจากนี้ในส่วนของร่างภาคผนวกได้ระบุถึงแนวทางเฉพาะในการนำ AI มาช่วยลดภาระงานในกลุ่มอาชีพเสี่ยงภัยทดแทนแรงงานในกลุ่มที่ขาดแคลนคาดการความต้องการทักษะแรงงานล่วงหน้าตลอดจนการคุ้มครองสิทธิแรงงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับการเข้าร่วมรับรองแถลงการครั้งนี้จะช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสมาชิกเอเปคทั้งนี้เอกสารดังกล่าวไม่มีถ้อยคำผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศจึงไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมยกระดับระบบเตือนภัยพิบัติและบริหารจัดการน้ำของประเทศ ด้วยระบบ AI และเทคโนโลยีดาวเทียมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติโดยมีนายยศชนันท์วงสวรรค์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมด้วยนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานหลักได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI โดยนายยศชนันท์วงสวัสดิ์เปิดเผยว่าการลงนามครั้งนี้เป็นการรวมพลังเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบรวมศูนย์ผ่านแนวคิดวันแมปด้านน้ำโดยการดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกันอาทิข้อมูลพยากรณ์อากาศและเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยาภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลจุดความร้อนจากจิสดาข้อมูลสถานการณ์น้ำและระบบโทรมาเตือนภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงจากสสน.ตลอดจนการนำเทคโนโลยี AI และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จาก BDI มาช่วยประมวลผลเพื่อให้การคาดการภัยพิบัติมีความแม่นยำเข้าถึงง่ายและรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขอให้เชื่อมั่นว่าทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยและรับมือกับวิกฤตภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติของรัฐบาลว่ากระทรวงดีอีได้บูรณาการข้อมูลภัยพิบัติและสภาพอากาศให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันหรือวันแมปร่วมกับ4หน่วยงานเพื่อให้การสื่อสารแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชนและหน่วยงานปฏิบัติการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีเอกภาพและทันท่วงทีความสำคัญของการรวมศูนย์ข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ชัดจากกรณีศึกษาการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งหน่วยงานสามารถทราบข้อมูลสภาพอากาศล่วงหน้าอย่างน้อย7วันส่งผลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถจัดเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยเข้าร่วมภาคีแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีบริษัทข้ามประเทศเพื่อยกระดับความโปร่งใสด้านการจัดเก็บภาษีตามมาตรฐานสากล
6: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนผู้มีอำนาจของประเทศไทยได้ลงนามในความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อการแลกเปลี่ยนแบบรายงานตามมาตรการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศหรือ Globe MCAA ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีล่าสุดองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ได้ประกาศรับรองสถานะการเป็นประเทศผู้ลงนามของไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาการก้าวเข้าสู่ภาคีความตกลงระดับสากลในครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการพัฒนากลไกภาครัฐเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล Global Information Return หรือ GIR สำหรับกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานภาษีส่วนเพิ่มซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกและลดภาระความซ้ำซ้อนทางกฎหมายให้แก่ภาคธุรกิจที่สามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกันยื่นต่อหลายประเทศได้พร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธรรมาภิบาลด้านการจัดเก็บภาษีของประเทศไทยโดยกรมสรรพากรได้กำหนดกรอบเป้าหมายที่ชัดเจนในการเริ่มดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูล GIR กับกลุ่มประเทศคู่สัญญาเป็นครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม2570เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างมาตรฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับหลักปฏิบัติสากลอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์กำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการค้าโลกเน้นดูแลค่าครองชีพสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย
7: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและว่าที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงภารกิจเร่งด่วน9ข้อที่กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการ พื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันทางการค้าและเทคโนโลยีประกอบด้วยการดูแลค่าครองชีพผ่านการควบคุมและติดตามราคาสินค้าจำเป็นและมาตรการลดราคาสินค้าเช่นโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพการสร้างความเป็นธรรมทางการค้าโดยป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายเล็กถูกเอาเปรียบการสร้างโอกาสและเสริมศักยภาพ SME ซึ่งมีจำนวน 3,280,000 รายคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของธุรกิจทั้งหมดโดยจะผลักดันการขยายช่องทางการตลาดและเข้าสู่ตลาดโลกการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการด้วยการใช้ความต้องการของตลาดเป็นแนวทางให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการมากขึ้นรวมถึงยกระดับสินค้าด้วยนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มส่วนภารกิจเร่งด่วนอีก5ข้อได้แก่การเร่งรัดการเจรจาการค้าสำคัญโดยเฉพาะความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปการป้องกันและปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายการยกระดับบริการให้สะดวกรวดเร็วทันสมัยการแก้ไขกฎระเบียบให้เอื้อต่อภาคธุรกิจและการดูแลสนับสนุนการทำงานของบุคลากรปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐสภาจัดเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศ
8: นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพภายใต้โครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนซึ่งรัฐสภาจัดขึ้นณอาคารรัฐสภาโดยมีตัวแทนจากคณะรัฐมนตรีผู้แทนภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศพร้อมกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้

0: ม่และเด็กและการตรวจพันธุกรรมเกิดดีเพื่อดูแลสุขภาพแม่และเด็กในครรภ์โตดีเน้นโภชนาการที่แม่นยำและส่งเสริมพัฒนาการทางสมองและเก่งดีซึ่งเน้นการปรับระบบการศึกษาปฐมวัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยประสบกับภาวะอัตราการเกิดของเด็กต่ำลงอย่างมากเหลือเพียงปีละประมาณ 400,000 คนกระทรวงสาธารณสุขจึงให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ Every Birth Matters โดยมองว่าการลงทุนดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสูงสุดผ่านหลักการสำคัญคือช่วง 2,500 วันแรกของชีวิตหรือตั้งแต่ในครรภ์จนถึงอายุ5ขวบซึ่งจากการศึกษาพบว่าการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ผลตอบแทนคืนสู่สังคมถึง7เท่าและการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วงแรกเกิดให้ผลตอบแทนสูงถึง44เท่าทั้งในด้านการลดค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัวชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษข่มขู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.มีผู้เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมว่าพนักงานสอบสวน DSIซึ่งจัดทำสำนวนคดีตั้งแต่แรกในประเด็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และมาตรา164กระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบว่ามีพยานบางรายกลับคำให้การการตรวจสอบครั้งนี้เกิดจากหนังสือร้องเรียนที่ยื่นต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนโดยขอให้ดำเนินการกับพนักงานสอบสวนและข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในประเด็นทางอาญาและทางวินัยส่วนกรณี DSI เตรียมประสานขอผลวินิจฉัยจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในคดีหัวเลือกสว.เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีอ้างยี่และฟอกเงินนั้นต้องรอคำวินิจฉัยของกกต.รวมถึงขั้นตอนหลังจากกกต.มีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาก่อนที่ DSI จะนำข้อมูลไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำควบคู่กับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนพนักงานสอบสวน DSI ไม่ให้ความเป็นธรรมและข่มขู่พยานโดยคาดว่าระยะเวลาของทั้งสองกระบวนการน่าจะใกล้เคียงกัน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: 19 นาฬิกา 22 นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับ

0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของผู้ตรวจการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์จนถึงวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่านมีค่าใช้จ่ายกว่า 33,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในจำนวนนี้ราว 22,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในปฏิบัติการดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรุสโซเชียลโดยอ้างว่าสหรัฐกำลังผลิตอาวุธที่ล้ำสมัยและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งกว่าช่วงเวลาใดๆในประวัติศาสตร์ของประเทศแต่ไม่ได้กล่าวถึงรายงานล่าสุดของเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายวิตาลีคลิตโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเขตโฮโลซีอิฟสกี้ของกรุงเคียฟเมื่อเวลา 8:39 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าคลังสินค้าหลายแห่งในเขตโอโบลอนสกี้ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียเห็นพ้องที่จะไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายนทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร27เซนติเมตรและเวลา 20:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 15:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกัมและชลธรจันยาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับแล้วก
2: ็ส่งบรรณาการไปถวายพระเจ้าสนชัยครั้นครบ10เดือนบริบูรณ์พระนางผุสดีประสงค์จะทอดพระเนตรพระนครพระเจ้าสนชัยจึงให้ตกแต่งพระนครให้พระราชเทวีทรงรถพระที่นั่งทำประทักษิณพระนครเมื่อพระนางเสด็จถึงถนนย่านพ่อค้าเกิดปวดคันทหารนำความกราบบังคมทูลพระราชาพระเจ้าสนชัยรับสั่งให้ทำพระพราสำหรับประสูติท่ามกลางถนนย่านพ่อค้าให้ตั้งกองรักษาการพระนางเจ้าผุสดีประสูติพระโอรสที่ถนนย่านพ่อค้านั้นพระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์พระมารดาเป็นผู้บริสุทธิ์ลืมตาทั้งสองขึ้นเหยียดพระครรภ์ต่อพระมารดาตรัสว่าแม่จ๋าหม่อมฉันจะบริจาคทานแม่มีทรัพย์อะไรอยู่บ้างพระชนนีตัดตอบว่าลูกจงบริจาคทานตามอัธยาศัยเถิดแล้ววางถุงเงินพันกหาปณะในมือน้อยๆที่แบขออยู่พระประยุรญาติได้ถวายพระนามว่าเวสสันดรเพราะพระองค์ประสูติในระหว่างถนนย่านพ่อค้าในวันที่พระเวสสันดรประสูติมีนางช้างพังตระกูลฉัตรทันเชือกหนึ่งได้นำลูกช้างต้องตามคดชลักษ์อันเป็นมงคลมาไว้ที่โรงช้างต้นส่วนตนเองกลับสู่ป่าตามเดิมลูกช้างนั้นเป็นช้างเผือกขาวบริสุทธิ์ประชาชนต่างชื่นชมในพระบารมีและให้ชื่อว่าปัจจยนาเขนเพราะช้างนั้นเกิดขึ้นโดยมีพระกุมารเป็นปัจจัยพระราชาได้ประทานนางนมแก่พระราชกุมารและเด็ก 60,000 คนผู้เป็นสหชาติพระราชกุมารทรงเจริญวัยโดยมีเด็ก 60,000 คนเป็นบริวารบริจาคเครื่องประดับพระเวสสันดรกุมารทรงมีน้ำพระทัยเปี่ยมไปด้วยเมตตาบริจาคทานอยู่เป็นประจำเมื่อมีพระชนมายุได้5ชันษาพระราชบิดาให้ช่างทำเครื่องประดับพระราชทานแด่พระองค์สิ้นค่าใช้จ่ายถึงแสนกหาปณะพระราชกุมารเปื้อนเครื่องประดับนั้นประทานแก่เหล่านางนมแม้นางนมนั้นจะถวายคืนก็ไม่ทรงรับพวกนางนมกราบทูลให้พระราชาทรงทราบพระราชาทรงเห็นว่าอาภรณ์ที่ลูกให้ทานแล้วเป็นสิ่งที่ดีจึงให้ช่างทำเครื่องประดับพระราชทานอีกพระราชกุมารได้ประทานเครื่องประดับที่พระราชบิดาประทานให้เหล่านางนมถึง9ครั้งขณะมีพระชนมายุได้8ชันษาพระราชกุมารเสด็จสู่ปราสาททรงดำริว่าเราให้ทานด้วยของนอกกายอย่างเดียวหาทำให้เรายินดีไม่เราต้องการให้ทานภายในถ้าใครขอหทัยเราก็จะผ่าอกเอาหทัยให้ถ้าใครขอดวงตาเราก็จะควักดวงตาทั้งสองข้างให้ถ้าใครขอเนื้อในกายเราก็จะเชือดเนื้อให้ถ้าใครขอเลือดเราก็จะกรีดเลือดให้หรือแม้ถ้าใครต้องการให้เราเป็นทาสเราก็ยินดียอมตัวเป็นทาสเขาผู้นั้นเมื่อพระเวสสันดรทรงคำนึงถึงการให้ทานภายในเช่นนี้แผ่นดินก็หวั่นไหวขุนเขาก็สั่นคลอนท้องฟ้าก็ขนองลั่นตามเสียงปัทภีฝนลูกเห็บก็ตกสายอัศนีแม้ไม่ใช่การก็เปล่งแสงแวบวาบสาครเกิดคลื่นป่วนปั่นเท้าสักกะเทวราชก็ประนมพระหัตถ์เท้ามหาพรหมก็ให้สาธุการเกิดเสียงกึกก้องโกลาหลขึ้นไปจนถึงพรหมโลกบริจาคช้างปัจจยนาเขนขณะพระโพธิสัตว์มีพระชนมายุได้16ชันษาพระองค์ก็ได้สำเร็จการศึกษาศิลปะทุกศาสตร์พระราชบิดาทรงประสงค์จะประทานราชสมบัติให้พระเวสสันดรปกครองและตรัสขอพระนางมัทสีพระราชธิดากษัตริย์ราชวงศ์แห่งมัทธราชมาอภิเษกให้เป็นอัครมเหสีครั้นพระเวสสันดรได้รับอภิเษกให้ครองราชสมบัติแล้วก็ให้ตั้งโรงทานบริจาคพระราชทรัพย์600,000กหาปณะทุกวันต่อมาพระนางมัทสีประสูติพระโอรส1องค์ประทานนามว่าชาลีราชกุมารเพราะขณะประสูติ พระญาติทั้งหลายได้รองรับด้วยคายทองคำเมื่อพระราชกุมารทรงเดินได้พระนางมัตสีก็ประสูติพระราชธิดาอีกหนึ่งองค์ประทานนามว่ากันหาชินาราชกุมารีเพราะขณะประสูติพระญาติทั้งหลายได้รองรับด้วยหนังหมีพระเวสสันดรโพธิสัตว์ประทับคอช้างปัจจยนาเขนเสด็จไปทอดพระเนตรโรงทานทั้ง6แห่งเดือนละ6ครั้งช้างปัจจยนาเขนเป็นช้างมงคลอุดมด้วยลักษณะแห่งคชาทานของพระเจ้าจักรพรรดิไม่ว่าช้างมงคลนี้จะไปที่ไหนแม้จะมีความแห้งแล้งเพียงใดฝนก็จะตกลงมาทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ครั้งนั้นแคว้นกาลิงครัตได้เกิดฝนแล้งประชาชนปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่ได้ผู้คนอดอยากล้มตายเป็นจำนวนมากเกิดโจรผู้ร้ายออกเที่ยวปล้นสะดมชาวบ้านประชาชนประสบความเดือดร้อนทุกย่อมย่าจึงชุมนุมกันที่ท้องสนามหลวงวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระเจ้ากาลิงคราชมหากษัตริย์แห่งแคว้นกาลิงครัตทรงคิดหาวิธีการที่จะทำให้ฝนตกจึงสมาทานรักษาอุโบสถศีลตลอด7วันแม้เช่นนั้นก็ไม่สามารถทำให้ฝนตกพระองค์จึงให้ประชุมชาวเมืองรับสั่งว่าเราได้สมาทานศีลรักษาอุโบสถศีลตลอด7วันฝนก็ยังไม่ตกควรจะทำอย่างไรชาวเมืองกราบทูลว่าถ้าพระองค์ไม่สามารถทำให้ฝนตกพระราชโอรสของพระเจ้าสันชัยในกรุงเชตุดรพระนามว่าเวสสันดรทรงยินดีการให้ทานพระองค์มีช้างเผือกต้องตามคชลักษ์แห่งช้างมงคลไปที่ไหนฝนก็ตกที่นั่นขอพระองค์ส่งพราหมณ์ไปทูลขอช้างเผือกนั้นมาพระราชาทรงเลือกพราหมณ์8คนคือ

0: สุยามพราหมณ์และโกณฑัญญพราหมณ์โดยให้รามพราหมณ์เป็นหัวหน้าส่งไปทูลขอช้างปัจจยนาเคนจากพระเวสสันดรพวกพราหมณ์เดินทางไปจนถึงนครเชตุดรบริโภคอาหารในโรงทานแล้วทำเนื้อตัวให้มอมแมมเปื้อนฝุ่นทุลีตกลงกันว่ารอให้ถึงวันเพ็ญขึ้น15ค่ำจึงค่อยขอเมื่อพระเวสสันดรเสด็จตรวจโรงทานในวันต่อมาจึงพากันไปประตูเมืองด้านทิศตะวันออกวันนั้นพระเวสสันดรประทับบนคอคชาทานเสด็จออกไปทางประตูพระนครทิศตะวันออกพวกพราหมณ์ไม่มีโอกาสทูลขอช้างที่นั่นจึงตามไปประตูเมืองด้านทิศใต้ยืนอยู่ในที่สูงโล่งแจ้งแบมือข้างขวาออกขอว่าข้าแต่พระเวสสันดรขอพระองค์จงทรงพระเจริญขอพระองค์จงประสบแต่ชัยชนะพระเวสสันดรทอดพระเนตรเห็นพวกพราหมณ์ก็บ่ายช้างพระที่นั่งตรงก็ไปหาพวกพราหมณ์ประทับบนคอช้างตรัสถามว่าพราหมณ์เนื้อตัวมอมแมมไปด้วยฝุ่นทุลีพวกท่านแบมือจะขออะไรจากเราหรือพราหมณ์ทั้ง8คนกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพขอพระองค์โปรดพระราชทานช้างมงคลที่ทำให้แคว้นสีพีเจริญรุ่งเรืองซึ่งเป็นพระราชพาหนะที่พระองค์ประทับแก่พวกข้าพระองค์พระเวสสันดรทรงดำริว่าเราต้องการบริจาคทานภายในมีอวัยวะร่างกายเป็นต้นแต่พราหมณ์พวกนี้มาขอทานภายนอกจากเราแม้เช่นนั้นเราก็ควรทำความปรารถนาของพวกเขาให้บริบูรณ์ประทับอยู่บนคอช้างนั่นเองตรัสว่าเราไม่ได้หวั่นไหวจะให้ช้างพลายตัวประเสริฐเป็นช้างราชพาหนะสูงสุดตามที่พวกท่านขอพระเวสสันดรน้อมไปมีการบริจาคทานเสด็จลงจากขอช้างปัจจยนาเคนพระราชทานแก่พราหมณ์ทั้งหลายทรงทำประทักษิณช้าง3รอบตรวจดูตัวช้างว่ามีส่วนไหนที่ยังไม่ได้ประดับบ้างก็ไม่เห็นมีจึงจับพระเต้าทองคำเต็มด้วยน้ำหอมเจือดอกไม้ตรัสเรียกพวกพราหมณ์ให้เข้ามาหาพระองค์ทรงวางงวงช้างที่ประดับประดาอย่างงดงามในมือพราหมณ์เหล่านั้นทรงหลั่งน้ำจากพระเต้าทองคำลงพระราชทานช้างช้างนั้นประดับด้วยเครื่องประดับต่างๆรวมเป็นกหาปณะถึง24แสนกหาปณะนอกจากนั้นพระองค์ยังได้พระราชทานควานช้างและคนเลี้ยงช้าง500สกุลให้ด้วยเมื่อพระเวสสันดรหลั่งน้ำบริจาคทานเท่านั้นก็เกิดแผ่นดินไหวสะเทือนเลื่อนลั่นกึกก้องไปทั่วเกิดขนพองสยองกล่าวน่าสะพรึงกลัวเป็นที่น่าอัศจรรย์ด้วยอนุภาพแห่งการบริจาคทานของพระเวสสันดรพวกพราหมณ์ได้ช้างทางประตูพระนครด้านทิศใต้จึงขึ้นช้างผ่านไปตามถนนหลวงกลางพระนครท่ามกลางประชาชนแวดล้อมตามไปร้องถามว่าพวกท่านขี่ช้างของพวกเราท่านได้มาจากไหนพวกพราหมณ์แสดงมือโต้ตอบฝูงชนว่าช้างนี้พระเวสสันดรพระราชทานให้พวกเราพรางขี่ไปตามถนนหลวงท่ามกลางพระนครแล้วออกทางประตูทิศเหนือถูกเนรเทศชาวพระนครโกรธแค้นพระเวสสันดรจึงชุมนุมกันประท้วงการบริจาคช้างปัจจยนาเคนช้างสำคัญของบ้านเมืองอย่างกว้างขวางจนกลายเป็นจลาจลขึ้นทั่วพระนครพวกเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงแพทย์ชาวนาพราหมณ์กองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและกองพลราบตลอดจนชาวแคว้นสีพีทั้งหมดมาประชุมกันกราบทูลพระเจ้าสนชัยว่าบ้านเมืองกำลังจะล่มจมเพราะถูกพระเวสสันดรล้างผลาญเหตุไรพระเวสสันดรพระโอรสของพระองค์จึงพระราชทานช้างสำคัญของบ้านเมืองพระเวสสันดรจะพระราชทานข้าวน้ำทรัพย์สมบัติก็พระราชทานไปพวกเราไม่ว่าอะไรแต่ทำไมพระเวสสันดรจึงพระราชทานช้างสำคัญถ้าพระองค์ไม่ทรงทำตามประชาชนเห็นทีจะเกิดปัญหาใหญ่แน่พระเจ้าสนชัยทรงเข้าพระทัยว่าชาวเมืองจะปลงพระชนพระเวสสันดรจึงตรัสว่าลูกเราไม่มีความผิดถึงบ้านเมืองจะล่มสลายแว่นแคว้นจะพินาศไปก็ตามเราจะไม่ยอมฆ่าลูกของเราเป็นเด็ดขาดชาวเมืองสีพีกราบทูลว่าพวกเราไม่ได้ให้พระองค์ปลงพระชนพระเวสสันดรแต่พระองค์ต้องเนรเทศพระเวสสันดรออกจากแคว้นไปอยู่เขาวงกตพระเจ้าสนชัยตรัสว่าถ้าชาวสีพีต้องการเช่นนั้นเราก็ไม่ขัดข้องแต่ขอให้ลูกของเราได้อยู่ตลอดราตรีนี้ครั้นสว่างแล้วชาวสีพีจะขับไล่ลูกเราก็ตามใจ าวเมืองต่างพอใจตามนั้นเมื่อชาวเมืองกลับไปแล้วพระเจ้าสนชัยตรัสเรียกอำมาตย์ไปส่งข่าวให้พระโอรสทราบอำมาตย์ไปเห็นพระเวสสันดรเบิกบานอยู่ท่ามกลางข้าราชบริพารก็อดสงสารไม่ได้จึงร้องไห้หมอบลงที่พระบาทกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้ทราบพระเวสสันดรตรัสว่าทำไมชาวสีพีจึงโกรธเราจนถึงเนรเทศออกจากเมืองอำมาตย์กราบทูลให้ทราบว่าเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงแพทย์ชาวนาพราหมณ์กองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและกองพลราบต่างติเตียนพระองค์ที่พระราชทานคชาทานที่สำคัญของบ้านเมืองพวกเขาจึงขับไล่พระองค์พระเวสสันดรยังทรงมีพระทัยแช่มชื่นเป็นปกติดีตรัสว่าเราจะให้ดวงหทัยดวงตาเงินทองแก้วมุกดาหรือแก้วไพฑูรย์ซึ่งเป็นทรัพย์ภายนอกของเราก็จะเป็นไรไปเมื่อยาจกมาขอแม้แขนเราก็ให้ได้เราไม่หวั่นไหวเพราะใจของเรายินดีในการบริจาคชาวสีพีจะเนรเทศจะฆ่าเราหรือจะตัดเราออกเป็นท่อนๆก็ตามเราจะไม่หยุดการบริจาคเมื่ออำมาตย์ฟังดังนั้นได้กราบทูลข้อความอย่างอื่นไปตามความคิดเห็นของตนซึ่งเป็นข้อความที่พระเจ้าสนชัยหรือชาวเมืองไม่ได้บอกให้ทูลว่าชาวสีพีประชุมกันมีมติว่าพระเวสสันดรต้องเสด็จไปตามทางที่พระราชาผู้ถูกเนรเทศเสด็จไปผ่านภูผาที่ชื่อว่าอารัญชรคีรีไปตามฝั่งแม่น้ำโกนติมาราแล้วประทับอยู่ที่เขาวงกตเส้นทางที่อำมาตย์คนนั้นกราบทูลเป็นเส้นทางสำหรับพระราชาผู้ต้องโทษถูกเนรเทศเสด็จไปแม้เช่นนั้นพระเวสสันดรก็ตรัสอย่างไม่สะทกสะท้านว่าเราจะไปตามทางที่พระราชาผู้ต้องโทษเสด็จไปชาวเมืองไม่ได้ขับไล่เราด้วยโทษอื่นแต่ขับไล่เพราะเราให้ช้างเป็นทานเราขอผัดไป2วันเราจะบริจาคสัตตะสดกมหาทานก่อนขอชาวเมืองให้โอกาสเราได้ให้ทานสัก1วันรุ่งขึ้นเราให้ทานแล้วจะไปดินแดนหิมพานต์เมื่ออำมาตย์กลับไปแล้วพระองค์รับสั่งให้มหาเสนาคุดจัดเตรียมสัตตะสดกมหาทานให้พร้อมทุกอย่างแม้สุราซึ่งเป็นสิ่งไม่ควรให้ทานก็รับสั่งให้จัดเตรียมจากนั้นพระองค์เสด็จไปที่ประทับพระนางมัตสีเพียงลำพังพระองค์เดียวประทับนั่งข้างๆตัดกับพระนางอย่างอ่อนโยนว่าทรัพย์สิ่งใดที่เราให้เธอทรัพย์สิ่งใดเป็นของใช้ส่วนตัวและทรัพย์สิ่งใดที่เธอนำติดตัวมาจากพระชนกเธอจงเก็บสิ่งนั้นไว้ทั้งหมดพระนางมัตสีนึกฉงนว่าเมื่อก่อนพระสวามีไม่เคยบอกให้เก็บข้าวของแต่เหตุใดวันนี้จึงบอกให้เก็บจึงทูลว่าเจ้าพี่จะโปรดให้เก็บทรัพย์ไว้ที่ไหนขอพระองค์รับสั่งหม่อมฉันด้วยพระเวสสันดรตรัสว่ามัตสีเธอควรบริจาคทานให้ท่านผู้มีศีลตามสมควรสัตว์ทั้งปวงไม่มีที่พึ่งอื่นที่จะดียิ่งไปกว่าการบริจาคทานเมื่อพระนางมัตสีรับทราบแล้วจึงตรัสสอนเพิ่มขึ้นไปอีกว่าเธอจงเอ็นดูลูกทั้งสองของเราและจงดูแลพ่อแม่ฉันต่อไปเธอจะไม่ได้อยู่กับฉันถ้ากษัตริย์พระองค์ใดมาสู่ขอเธอจงตกลงปลงใจไปอยู่กับกษัตริย์พระองค์นั้นเธอจงหาสามีอื่นจะได้ไม่ลำบากพระนางมัตสีดำริว่าทำไมพระเวสสันดรตัดได้ถึงขนาดนี้จึงทูลถามว่าเหตุไรพระองค์จึงตัดไม่เป็นมงคลเช่นนี้พระเวสสันดรตัดตอบว่ามัตสีชาวสีพีโกรธเคืองที่พี่บริจาคช้างจึงขับไล่จากบ้านแคว้นพรุ่งนี้พี่จะให้ทานครั้งใหญ่แล้วจะออกจากพระนครในวันที่3พี่ต้องไปอยู่ป่าที่อันตรายเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายมากมายเมื่ออยู่ป่าคนเดียวอาจจะไม่รอดชีวิตก็ได้พระนางมัตสีกราบทูลว่าพระองค์อย่าตัดเช่นนี้ไม่ดีเลยพระองค์ไม่สมควรเสด็จพระองค์เดียวแม้หม่อมฉันก็จะโดยเสด็จด้วยให้ตายร่วมกับพระองค์ยังจะดีกว่าที่จะพรากจากพระองค์ให้เผาตัวเองตายเสียยังจะดีกว่าอยู่โดยไม่มีพระองค์นางช้างพังตามช้างพลายไปอยู่ป่าเที่ยวไปตามภูผาทางกันดารสถานที่ขรุขระฉันใดแม้หม่อมฉันจะพาลูกทั้งสองตามเสด็จไปข้างหลังฉันนั้นหม่อมฉันและลูกจะเป็นผู้เลี้ยงง่ายไม่ทำให้พระองค์เป็นภาระครั้นพระนางมัตสีกราบทูลพระสวามีอย่างนี้แล้วจึงพรรณนาถึงป่าหิมพานต์ที่งดงามอย่างละเอียดประหนึ่งว่าเคยเห็นด้วยตัวเองมาก่อนว่า เมื่อลูกไปด้วยพระองค์อยู่ป่าได้ทอดพระเนตรเห็นลูกทั้งสองพูดจาฉอเลาะไพเราะน่ารักน่าเอ็นดูเก็บดอกไม้ประดับตนนั่งเล่นอยู่ที่พุ่มไม้ในป่าบ้างที่อาสมรมณียสถานบ้างก็จะทำให้พระองค์เพลิดเพลินไม่เป็นทุกข์เพราะทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นช้างมาตังคะเที่ยวอยู่ในป่าตัวเดียวก็ตามเดินนำหน้าโขงช้างพังส่งเสียงร้องกึกก้องโกลจนาดไปก็ตามทอดพระเนตรป่าเขาลำเนาไพรระหว่างสองข้างทางเกลื่อนกล่นไปด้วยฝูงสัตว์นานาชนิดทั้งเหล่ากินนอนฟ้อนรำอยู่กลางป่ากึกก้องไปด้วยเสียงกระแสน้ำตกกระทบโขดหินไหลรินไม่ขาดสายเสียงร้องของนกเขาที่เที่ยวอยู่ตามซอกเขาเสียงสัตว์ร้ายในป่าทั้งราชสีเสือโคร่งแรดโคและฝูงนกยูงจับอยู่ที่ยอดเขาเกลื่อนกล่นไปด้วยนางนกยูงกำลังรำแพนมีแผนหางวิจิตรขับร้องอยู่ในเวลาเย็นเต็มไปด้วยมวลดอกไม้นานาพันธุ์เบ่งบานส่งกลิ่นหอมฟุ้งที่พื้นดินก็เขียวชอุ่มปกคลุมไปด้วยแมลงค่อมทองทั้งอัญชันเขียวสดกำลังแตกยอดอ่อนบัวบกออกดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมฟุ้งและปฐุมชาติมีดอกร่วงหล่นในเดือนฤดูเหมันเมื่อนั้นพระองค์ก็จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติพระนางมัตสีทรงพรรณนาถึงหิมวันตประเทศตามจินตนาการของพระองค์เหมือนพระองค์เคยเสด็จประทับอยู่ที่ป่าหิมพานต์มาก่อนบริจาคมหาทานราชทรัพย์พระนางผุดสดีทรงเป็นทุกข์ใจว่าลูกรู้ข่าวแล้วหรือยังเมื่อลูกรู้แล้วจะทำอย่างไรจึงแอบเสด็จไปพบพระโอรสด้วยวอที่สวยงามมีม่านปกปิดประทับยืนที่หน้าประตูห้องบรรทมพระเวสสันดรได้ยินเสียงสนทนากันระหว่างพระเวสสันดรกับพระนางมัตสีก็พลอยกันแสงคร่ำครวญอย่างน่าเวทนาว่าเรากินยาพิษโดดเหวหรือเอาเชือกผูกคอตายยังจะดีเสียกว่าที่จะให้ชาวเมืองขับไล่ลูกผู้ไม่มีความผิดทำไมชาวนครศรีพีจึงขับไล่ลูกเราผู้ไม่ทำร้ายใครเป็นคนฉลาดมีแต่การให้ทานไม่ตระหนี่พระราชาต่างๆก็ยกย่องสรรเสริญพระนางผุดสดีเข้าไปหาพระโอรสทรงคร่ำครวญอย่างน่าสงสารปลอบพระโอรสและพระนางมัตสีให้อุ่นใจแล้วเสด็จกลับไปกราบทูลพระเจ้าสนชัยว่าชาวเมืองให้ขับไล่ลูกผู้ไม่มีความผิดออกจากแคว้นต่อไปบ้านเมืองจะเป็นเหมือนรังผึ้งร้างที่พึ่งหนีจากไปพระเจ้าแผ่นดินที่ถูกอำมาตย์ทอดทิ้งพระเจ้าแผ่นดินที่ถูกอำมาตย์ทอดทิ้งจะต้องอยู่ลำบากตามลำพังเหมือนหงส์ไร้ขนปีกจับเจ้าอยู่ในเปลือกต่ำแห้งขอพระองค์อย่าทรงขับไล่ลูกตามคำขอชาวสีพีเลยพระเจ้าสนชัยตรัสว่าน้องผุดสดีเมื่อเราขับไล่ลูกที่รักผู้เป็นดุจธงชัยของชาวสีพีก็ทำตามคติยะราชประเพณีธรรมของแคว้นสีพีแต่โบราณถึงลูกจะเป็นที่รักกว่าชีวิตเราก็ทำไปด้วยความจำเป็นพระนางผุดสดีทรงครวญคร่ำรำพันโดยประการต่างๆว่าเมื่อก่อนมียอดธงปลิวสะบัดติดตามลูกเวสสันดรที่เสด็จโดยช้างโดยวอโดยราชรถทั้งมีกองทหารแต่งเครื่องแบบงดงามทอแสงวาววับติดตามมาเหมือนดอกกัญญิกาที่บานสะพรั่งแต่วันนี้ลูกจะเดินเท้าเปล่าไปตามทางได้อย่างไรแม้มัดสีที่ตามไปจะอยู่อย่างไรเมื่อก่อนแค่ได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนก็สะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงนกเค้าแมวนกฮูกครวญครางจะหวาดกลัวตัวสั่นแค่ไหนนางฝ่ายในได้ยินพระนางผุดสดีคร่ำครวญก็พากันร้องไห้ตามกันเหล่าชนชาววังพระเวสสันดรได้ยินสตรีในวังหลวงพระเจ้าสนชัยคร่ำครวญก็คร่ำครวญไปตามกันในราชสกุลทั้งสองไม่มีใครสามารถดำรงอยู่ตามภาวะของตนได้ต่างล้มลงเกลือกกลิ้งไปมาคร่ำครวญราตรีนั้นผ่านไปอย่างเงียบเหงาวังทั้งวังดูวังเวงเหมือนป่าช้าดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่จัดเตรียมทานเสร็จได้กราบทูลให้พระเวสสันดรทราบพระเวสสันดรทรงสงสนานแต่เช้าประดับพระองค์เสร็จแล้วเสวยพระกยาหารแวดล้อมไปด้วยฝูงชนเสด็จเข้าสู่โรงทานเพื่อบริจาคสัตตสดกมหาทานทั้งช้างม้ารถขัตติยกัญญาทาสทาสีและโคนมอย่างละ700ตลอดจนสิ่งของอื่นๆอีกมากมาย มื่อพระโพธิสัตว์ทรงบริจาคทานอยู่อย่างนี้ชาวพระนครที่มารับทานต่างร้องไห้รำพันว่าข้าแต่พระเวสสันดรชาวพระนครสีพีขับไล่พระองค์เพราะทรงบริจาคทานขอให้พระองค์บริจาคทานให้มากยิ่งขึ้นไปอีกเถิดเสียงกึกก้องโกลาหลหน้าหวาดเสียวดังสะท้อนเข้าไปในพระนครฝ่ายผู้รับทานต่างพากันรำพันว่าพระเวสสันดรจะเสด็จเข้าป่าพวกเราหมดที่พึ่งแล้วตั้งแต่นี้ไปพวกเราจะบากหน้าไปพึ่งใครได้เหมือนพระองค์จึงพากันนอนกลิ้งเกลือกไปมาร้องไห้คร่ำครวญพวกเราเทวดาแจ้งให้พระราชาทั่วชมพูทวีปทราบว่าพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญมหาทานจึงนำกษัตริย์ทั้งหลายมารับนางขัตติยกัญญาเหล่านั้นไปพระเวสสันดรทรงบริจาคทานอยู่จนถึงเวลาเย็นจึงเสด็จกลับพระราชนิเวศไปถวายบังคมลาพระชนกพระชนนีเพื่อเดินทางในวันรุ่งขึ้นพระนางมัตสีคิดว่าแม้เราก็จะโดยเสด็จพระสวามีจะไปกราบลาเช่นกันจึงเสด็จไปพร้อมกับพระเวสสันดรพระเวสสันดรถวายบังคมลาพระบิดากราบทูลว่าเสด็จพ่อสัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เกิดมาแล้วล้วนต้องตายทั้งนั้นขอพระองค์จงเนรเทศลูกไปเขาวงกตเถิดหม่อมฉันบริจาคทานในวังของตนกลับถูกหาว่าเบียดเบียนชาวเมืองของตนทั้งถูกเนรเทศจากเมืองของตนหม่อมฉันจะประสบทุกข์ในป่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายมากมายจากนั้นจึงถวายบังคมพระมารดาขออนุญาตบรรพชาว่าเสด็จแม่ขอจงทรงอนุญาตให้ลูกบวชลูกบริจาคทานในวังของตนยังถูกหาว่าเบียดเบียนชาวเมืองของตนลูกจะออกไปจากแคว้นของตนตามความต้องการของชาวเมืองพระนางผุดสดีตรัสว่าลูกแม่แม่อนุญาตลูกจงบวชเถิดแต่มัดซีกับหลานๆให้อยู่กับแม่มัดซีกับหลานทั้งสองจะไปทำอะไรในป่าพระเวสสันดรตรัสว่าลูกไม่ต้องการให้ใครติดตามไปด้วยแม้แต่ทาสีคนเดียวก็ไม่อยากให้ไปแต่ถ้ามัดซีต้องการตามลูกไปก็ตามใจถ้าไม่ต้องการไปก็อยู่เถิดลูกจะไม่ห้ามพระเจ้าสนชัยลุกขึ้นเสด็จเข้าไปหาลูกสะใภ้วิงวอนว่ามัดซีการอยู่ในป่าลำบากลูกอย่าไปเลยพระนางมัตสีกราบทูลว่าเสด็จพ่อหม่อมฉันจะไม่มีความสุขเลยถ้าต้องอยู่โดยปราศจากพระเวสสันดรพระเจ้าสนชัยตรัสว่ามัตสีลูกคิดดูให้ดีลูกยังไม่รู้ว่ากลางป่ามีอันตรายมากเมื่อเห็นฝูงลิงน่ากลัวท่าทางพิลึกลูกจะทำอย่างไรในป่าแสนจะลำบากมีทั้งตะกะแตนบุ้งเหลือบยุงแมลงผึ้งนอกจากนั้นยังมีงูแม้งูเหลือมไม่มีพิษแต่มันก็มีกำลังมากมันรัดคนหรือสัตว์ให้ตายได้หมีเป็นสัตว์ที่อันตรายทั้งน่ากลัวแม้จะขึ้นต้นไม้ก็หนีไม่พ้นฝูงกระบือป่าปลายเขาแหลมชอบขวิดชนเที่ยวอยู่ราวป่าริมฝั่งแม่น้ำโสตุมพะถ้าลูกมัดซีเห็นฝูงกระบือในป่าจะทำอย่างไรลูกเคยอยู่แต่ในวังเมื่อไปถึงเขาวงกตจะอยู่อย่างไรพระนางมัตสีกราบทูลพระเจ้าสนชัยว่าเสด็จพ่อหม่อมฉันรู้ว่าป่าใหญ่มีอันตรายมากแต่หม่อมฉันจะสู้ทนภัยทั้งหมด
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงนราธิวาสปัตตานีและยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าและทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลเป็นตัวแทนถือธงชาตินำทัพนักกีฬาไทยร่วมพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีร่วมมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปีพุทธศักราช2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุดหน้าของกิจการที่มีความสำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:09 นาทีขออภัยครับวันนี้เวลา 9:08 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในวันเดียวกันนี้เวลา 12:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นที่ทุกคนจะต้องระลึกไว้เสมอว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์ที่แท้ย่อมไม่สามารถบังคับควบคุมตนเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะนำไปใช้ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบัณฑิตจึงควรสังวรระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช้ในทางที่มิชอบหรือพึ่งพาอาศัยปัญญาประดิษฐ์มากเกินไปจนลดทอนคุณค่าและความรู้ความสามารถของตนเอง หากต้องรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสติความยั้งคิดและปัญญาความรู้ความสามารถโดยมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทั้งแก่การพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมืองจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ถึง19กันยายนนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ถึง19กันยายนดังนี้วันที่18กันยายนเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 นวันที่19กันยายนเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 19:00 นกรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพขอให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกข์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในวาระสัตมวาน100วันแห่งการสิ้นพระชน
2: นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์กร5ศาสนาประกอบพิธีทางศาสนาและกิจกรรมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในวาระสัตมวาลครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนม์ในวันที่18กันยายนโดยแต่ละศาสนาได้กำหนดแนวทางประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธคณะสงฆ์ทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศพร้อมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาภายหลังการทำวัดสวดมนต์เย็นศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วประเทศเพื่อร่วมแสดงความอาลัยศาสนาคริสต์จัดพิธีอธิษฐานภาวนาในพิธีบูชาขอบพระคุณศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์เบื้องหน้าพระรูปและศาสนาซิกประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอันดัดขอพรและจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปพร้อมเครื่องราชสักการะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยรับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ฉบับพระราชทานเพื่อส่งมอบแก่สถานศึกษาทั่วประเทศ
3: พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่ม46ฉบับพระราชทานณสำนักงานองคมนตรีกรุงเทพมหานครโดยมีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนคณะองคมนตรีนายอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารจากหน่วยงานภาคการศึกษาและตำรวจเข้าร่วมพิธีการได้รับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ครั้งนี้นับเป็นการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เยาวชนไทยได้มีแหล่งค้นคว้าและพัฒนาความรู้ด้วยตนเอง ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาวันที่21กันยายนนี้เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศ
4: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยจะเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันที่20กันยายนเพื่อพบปะให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กในวันที่21กันยายนเพื่อเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งที่81ซึ่งปีนี้จะขึ้นภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงโดยนายกรัฐมนตรีจะขึ้นกล่าวปราศรัยทั่วไปในวันที่24กันยายนพร้อมทั้งพบหารือกับเลขาธิการสหประชาชาติและผู้นำระดับสูงจากหลายประเทศอาทิสมเด็จพระราชินีมัคซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์รวมถึงนายกรัฐมนตรีจากภูฏานอาร์เมเนียและบังกลาเทศอีกทั้งจะร่วมประชุมหารือกับกลุ่มนักลงทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเดินทางไปยังสำนักงาน Google เพื่อหารือกับผู้บริหารระดับสูงส่งเสริมระบบนิเวศดิจิทัลยกระดับทักษะ AI และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีของไทยสร้างเครือข่ายความร่วมมือและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ตามการขยายตัวของภาคการส่งออก
5: นายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่าได้ปรับประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยขึ้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.2 และในปีหน้าจะเติบโตต่อเนื่องที่ระดับร้อยละ 2.1ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการฟื้นตัวที่ดีเกินคาดของภาคการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรก็ดีภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงมีลักษณะไม่ทั่วถึงมีการกระจุกตัวอยู่ในวงแคบการบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่ายของภาครัฐยังมีแนวโน้มเปราะบางแม้จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกมาพยุงอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะขยายระยะเวลาออกไปในไตรมาสที่4จำเป็นต้องดำเนินมาตรการพยุงแรงส่งทางเศรษฐกิจแต่ควรปรับรูปแบบให้พุ่งเป้าตรงจุดควบคู่ไปกับการจัดสรรทรัพยากรไปใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้อาจเติบโตได้สูงกว่าร้อยละ 2.2 ขึ้นอยู่กับการเร่งรัดการดูดจ่ายงบประมาณและการดึงเม็ดเงินจากปีหน้ามาใช้ล่วงหน้าแต่ยังต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงได้แก่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและผลกระทบของสินค้าเกษตรจากปรากฏการณ์สภาพภูมิอากาศแปรปรวนหรือซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่4ต่อเนื่องไปจนถึงครึ่งแรกของปีหน้าปฏิพลสรัพรมมารายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมจัดสรรงบประมาณโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน 1,500,000 ครัวเรือนเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไทย
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ารัฐบาลได้อุดหนุนงบประมาณโครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปหรือโครงการสนับสนุนติดตั้งโซล่าเซลล์ในภาคประชาชนจำนวน 1,500,000 ครัวเรือนรายละ 50,000 บาทเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟของประชาชนโดยคาดว่าจะให้ลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี้ซึ่งสิ่งสำคัญคือการทำให้ระบบที่ประชาชนลงทุนติดตั้งมีมาตรฐานและความปลอดภัยพร้อมใช้ความต้องการจำนวนมหาศาลจากโครงการดังกล่าวเป็นโอกาสสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไทยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมยังต้องการใช้ตลาดจากโครงการ 1,500,000 ครัวเรือนมาสร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศตั้งแต่การประกอบแผงโครงแผงกระจกสายไฟกล่องเชื่อมต่อโครงสร้างติดตั้งตู้ไฟและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เงินลงทุนหมุนเวียนในประเทศเกิดการผลิตและการจ้างงานรวมถึงสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยและเป้าหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมต้องการเห็นว่าโซล่ารูฟท็อปที่อยู่บนหลังคาบ้านคนไทยมีมาตรฐานปลอดภัยและสร้างงานสร้างอุตสาหกรรมให้ประเทศไทยนันทิกากิตาโลรายงาน
1: คณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์มีมติขึ้นทะเบียนแหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฟ้าอาลาโทคอนคิสเขาสมโภชจังหวัดลพบุรีเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์แห่งที่29เตรียมแผนพัฒนาเป็นแหล่งอนุรักษ์การศึกษาวิจัยและการท่องเที่ยว
7: นายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนพัฒนาเชิงบูรณาการพื้นที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาอาลาโทคอนคิดเขาสมโพธิ์หรือเขาระเบิดหินเพื่อกำหนดทิศทางการดูแลและใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมโดยวางแนวทางการพัฒนา4ด้านได้แก่การอนุรักษ์การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกและการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนรวมทั้งเห็นชอบให้แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาอาลาโทคอนคิดเขาสมโพธิ์อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีเนื้อที่ประมาณ41ไร่เป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนแห่งที่19และร่างประกาศกรมทรัพยากรธรณีพร้อมแผนที่ท้ายประกาศและมอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการขึ้นทะเบียนเขาสมโภชครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการคุ้มครองมรดกทางธรณีวิทยาของประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและเรียนรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและการสร้างประโยชน์ให้ชุมชนอย่างเป็นระบบปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริ

0: 18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับโฆษกกองทัพซาอุดีอาระเบียออกแถลงการในวันนี้โดยให้คำมั่นว่าซาอุดีอาระเบียจะดำเนินการตอบโต้อย่างเด็ดขาดหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเมือง3แห่งในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียได้แก่เมืองอับฮาเมืองทาอีฟและเมืองคามิสมูชาอิดเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13รายและส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายพร้อมกันนี้ยังประณามว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากลุ่มกบฏฮูตีต้องการโจมตีประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนด้านนายฮาเซมอัลอาซาดสมาชิกฝ่ายการเมืองของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเตือนว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะดำเนินการตอบโต้ที่รุนแรงขึ้นตราบเท่าที่ซาอุดีอาระเบียยังคงเดินหน้ารุกรานเยเมนต่อไปประธานาธิบดีอีเจมยองของเกาหลีใต้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีเซอร์ดาเบอร์ดิมูฮามิดอฟของเติร์กเมนิสถานระหว่างการหารือที่ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในวันนี้หลังรัฐบาลเติร์กเมนิสถานช่วยอำนวยความสะดวกในการอพยพชาวเกาหลีใต้กว่า30คนออกจากอิหร่านผ่านเส้นทางบกไปยังเติร์กเมนิสถานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในช่วงที่สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางปะทุขึ้นพร้อมระบุว่าความช่วยเหลือดังกล่าวสะท้อนถึงความไว้วางใจและมิตรภาพอันดีระหว่างเกาหลีใต้และเติร์กเมนิสถานในโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังตกลงขยายความร่วมมือด้านการสร้างเมืองใหม่การก่อสร้างทางรถไฟและการนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการน้ำของเกาหลีใต้เข้ามาช่วยรับมือปัญหาการขาดแคลนน้ำและการแปรสภาพพื้นที่เป็นทะเลทรายในเติร์กเมนิสถานพร้อมลงนามข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจรวม13ฉบับเพื่อร่วมส่งเสริมการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลฮังการีภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีปีเตอร์มาจายื่นร่างกฎหมายต่อรัฐสภาฮังการีเพื่อยกเลิกกฎหมายเดิมที่ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศให้กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีขณะที่ร่างกฎหมายฉบับใหม่มุ่งเน้นการควบคุมสื่อลามกและเนื้อหาทางเพศที่ไม่เหมาะสมกับวัยรวมถึงเนื้อหาที่ส่งเสริมการแสวงหาประโยชน์หรือการล่วงละเมิดเยาวชนแทนทั้งนี้กฎหมายเดิมถูกบังคับใช้ตั้งแต่ปี2564ในสมัยรัฐบาลภายใต้การนำของอดีตนายกรัฐมนตรีวิกตอร์ออบานของฮังการีโดยอ้างว่ากฎหมายดังกล่าวมีไว้เพื่อปกป้องเยาวชนอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาศาลสูงสุดของสหภาพยุโรปตัดสินว่ากฎหมายดังกล่าวขัดต่อกฎหมายของสหภาพยุโรปและทำให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศถูกกีดกันออกจากสังคมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนักกีฬาที่ทยอยเดินทางไปถึงแล้วได้เริ่มทำการลงสนามฝึกซ้อมโดยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20กล่าวว่าในส่วนของนักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาไทยเข้าสู่พิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งนี้นักกีฬาชายคือต่อเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนักขี่ม้ามือเก๋าผู้เคยพาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองศิลปะการบังคับม้าในการแข่งขันซีเกมปี1995รวมถึงยังเป็นเจ้าของดีกรีเหรียญเงินทีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียและเจ้าของเหรียญทองในศึกซีเกมครั้งที่33ในประเภทศิลปะบังคับม้าประเภททีมส่วนนักกีฬาหญิงได้วางตัวแนนทัดดาวนึกแจ้งหนึ่งในกำลังสำคัญของทีมวอลเลย์บอลไทยเจ้าของรางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมจากศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีส่วนสำคัญพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์และสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมโอลิมปิกเกม2028สำหรับพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งที่20จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมที่ห้องแถลงข่าวโตโยต้าสเตเดียมเมืองไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยนายธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของไทยคือการพยายามทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดการได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทีมชั้นนำของเอเชียสิ่งสำคัญคือความเป็นทีมเวิร์คที่ต้องเล่นด้วยกันให้มีประสิทธิภาพสำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A จะพบกับคีร์กีสถานในวันที่16กันยายนนี้เวลา14นาฬิกาก่อนจะพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา14นาฬิกา

0: บญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่23กันยายนเวลา 17:30 น.ที่สนามโตโยต้าสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play หน้านายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมของนักกีฬาเทนนิสว่านักกีฬาจะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026 David Cup World Group 2โดยทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติคาซัคสถานที่ National Tennis Center B-Lite Arena ในกรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่18ถึง19กันยายนนี้เพื่อคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันรอบ Playoff ลุ้นขึ้นสู่ World Group 1ต่อไปทั้งยังเป็นการอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ขณะที่โค้ชโอ๊ตณัฐพงศ์โพนพรัตน์ผู้ฝึกสอนนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของนักกีฬาว่าสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาชุดแรกมาเก็บตัวล่วงหน้าที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาส่วนนักกีฬาชุดที่2ได้เดินทางมาสมทบในวันที่14กันยายนซึ่งสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด4คนโดยจะลงฝึกซ้อมร่วมกันแม้ว่าสภาพอากาศจะมีฝนตกทุกวันและมีบางวันที่มีลมให้ซ้อมบ้างขณะที่ในบางช่วงที่ลงซ้อมในทะเลไม่ได้ก็จะปรับโปรแกรมออกกำลังกายอย่างอื่นแทนเพื่อรักษาความแข็งแรงก่อนเริ่มแข่งขันวันแรก26กันยายนนี้นายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายองครักษ์ทองนิรมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายสาธรอัมพินนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานีร่วมเปิดกิจกรรมคาราวานไบรท์แลนลี่ท่องเที่ยววิถีชุมชนปทุมธานีระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนออกแบบเส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยว3เส้นทางครอบคลุมพื้นที่ทั้ง7อำเภอของจังหวัดได้แก่เส้นทางที่1เมืองปทุมธานีสามโคกลาดหลุมแก้วเส้นทางที่2ธัญบุรีลำลูกกาและเส้นทางที่3คลองหลวงหนองเสือเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญวิถีชีวิตวัฒนธรรมสายน้ำแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อผลักดันจังหวัดปทุมธานีสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมผานิชคาดนาครายงาน
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องหัวใจบัณฑิตโดยพระเทพวชิระเวที
3: เพราะฉะนั้นหัวใจบัณฑิตทั้ง4ห้อง4ข้อคือสุจิปุริท่านมีพระคาถาว่าสุจิปุริวินิมุตโตกะถังโสปัณฑิโตภเวแปลถอดความว่าเว้นวิจารว่างเว้นสดับฟังเว้นที่ถามอันยังไปรู้เว้นเล่าลิขิตสังเกตว่างเว้นนาเว้นดังกล่าวว่าผู้ปราดได้หรือมีท่านทั้งหลายในบรรดาเสียงทั้งหลายเสียงศีลเสียงธรรมนับว่าเป็นเสียงที่สำคัญที่เราท่านทั้งหลายควรสดับเพราะเสียงศีลเสียงธรรมไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่กับความชั่วจะเข้ามาหา
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ ข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกัมและชโลธรจัญญาอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้โบชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
2: พบว่า
1: เนาะซง
2: โบดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ง่าฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเวจอมออิโลอาสะและไคเปวิทัปปาตองาฮือนิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออิโลทาฮาวิออคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือติออกข้อโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออโลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกวิกาวูจ้าน้อหุและโฆษณาติผักกือกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สขอ0ขอฮีไม่เฮเลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักกือลาเพดิโย

Raika obodaja okolo nga hula huya tegalilita ha yulaviyo. Chedikuno huga kacheve okoto kuchele. Sathani vithiyu krajai siyang heng pathet thai. Jangwat chiang mai. Samnangan pracha sampan thi saam. Grom pracha sampan. Let chedikunga lahuko poche sema nakabu meviyo. Tinyilile mulokko vyo yati chute nali tale. Sagu mulokko tichun nali. Let mpuk vyo. ยาฮินาริควายตาและกอนาริทาคากายงาฮือลาฮูคอไรกาอบุดะเจ้าคอลุวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สเตไลพองาฮือลาฮูคอตอกไอเชวิโยปุตาเลกันพอติพอเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่เอเอ็ม1478พอไลสุติตอกไอเชวิโยงาฮือลาฮูยาติพาต้อสาฟือดะตุเวออลอจอวิมาโก ลิคอยเตผาโลนากาวิโลโกจาดากือโทรศัพท์นาบะแมศูนย์งาแซนี่สคอศูนย์ศูนย์ศูนย์โทรศัพท์นาบะแมชเวทะจาดาลุลาเพวิโยและงาฮือลาหุยาติกาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าคอลุออคือปือตาและออเลมุทาคากายติแกพอนาแล้วลาหูโปลาหูออกาปิดะไตเพวิโยแม

Oboda javi yo ya pehati potoka da javi yo ya cho kolong a huti poko ga mila leo chupa upalo cheta vi nga huo vi ni rahu yati phatha ti ge okho ga ko ka da ke che vi thapato orop te ga li li cha ta u yo ya vi yo kolo la se cha leo raika oboda ja ko vi yo kolo ha yu la vi yo me ha vi yo vi ni rahu ya kha pho che phalo cheta vi kha ki phe che le te ga li li thoka cha me do me แม่ก้าแม่ฮาเลดอสาเชลีนะจะได้เจอวิอยากาลีอ๋อเจอยาปีป้าไกเชวิอยาเพวิทับปะต่อจาวิดอวิเชวิจอวิตีจะลีลีพ่อกาสติตาเลเชซาจอสากาตัวอปูอาชุยอยากาทักเด็นหาซาดักิสิแม่ตีฮาเลลีวิอยาฮินาริควายตาเลก็นาริทักขะไกตีฮาเลลีงาฮือละฮุคอไรกาอบูดะจ้ากูวิทยุเรดิโอเอ็มตีฮิโอฮาสติคอกิโรเฮสตีไลพ่อละฮุข้อต่อไอเทวิโยปุตตะเลนิพอติพ่อเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อกะไลฟ์สดติดต่อไอเทียวอวิยอนีรหุยติพาติแก่รหุข้อพอนาแลนี่คือรหุชอจิทะโอกาปิดักไอเทวิโยและจะได้คืองานคือขอจ้าเลียวเทศาจกซาพ่อวิออลอติพาติแก่นาเซยันติพ่ออยู่เวลาตาวิออลอแลบาวะอานาเพวิตยาชาลิสกุณะชื่อติภาอัตมติยาอยู่แล้วจ้าแล้วบาวะอนาติภาทะหาซาลักตุเลโกเวสกุณะเฉพาะถ้าจ้าดาวิอโลเลบาวะอนาทะหาซากิตุเวอโลติภาอยู่แล้วแล้วอวิอเนลหุยติภาทะโทมาลากาวิโยมอโลโกเฉเบติจุยนี่คือชอยาแลจ้าวิดอเวติภาทะปะตอนี่คืออตุคโลอันนะพี่เอพวยไปจ้าและงะหึมมียาจะได้คือนิเวตยาทาบาวะอันนะเพวิชอกะเพมาจ้าบาวะอันนะชดฮอกะนี่คือจาวิดอเวเชวิจอเวอาสติคาติภาทะจันดะลาวิอันนายโยอันนะเฉลชอชอชอติและจ้าทะจ้าเป็นดักไอปื้อเวมาเฮยาข้างะหื้อจาวิดอเวทะปะตอเพลาปื้อเวอันนะติพายโยฉลาปตอเลียนี้งายุวลาตาวิสกุณะชื่อติภาติเยแผเวบาวะอนาอชอลินี่คืออตัวอโคโลมากะตะมาจูอชอคือว่ามือเลน้ำตาติภาดะจูอโปนะเลงาหืออเปากรุจอตาเวอาเซจูอจิจอเวลอลีอลอติจือแลไทคอลอกวมาระคีนกกวิโยเจแมเลมาระคีนกเลนี่คือละหุคอลอกวกูคอยเจกวิโยชเวทอกาเรียงาคืออจามากโกอสติภายุละและเฮอะเลนาพิติตูจากะเมจาลิมะเฮกัมปาปาเลเมเติโซอเลอชัชชุนามังกาคโลวาซาปืออาวิโอมือเอคโลชมากเกเลอภิคะเดติกะเลฟูจากะเมจาวิอชเตยาโยคะเตคะเตเตเลอโมโกเชติโกอกาจาเมจาจาเมวิเจติกะมาเฮเลกูเคยเจอกวิชเลมาระคีนกอสอจ่าจะได้ผ่าทอมงาคือคาเดจ้าวิลโกเลงาคือบาวะอนาแผ่วิชอติผ่าอปูดะวิโยเจมาระคีนกเลกูเคยเจอกวิชอนี่คืออตุคโลอชอจอมาเวติผ่ามากะตะมาจูกะกะยูยอลาวิโยจิแมนี่คืออตุอคโลเลอชอมากะตะมาจูนะเลบาวะมากะตะมาเกโจอโปกาลากาวิโยเจแมมคาเดจาจอเวลอเลกูไขเจโกเวอจามาโกเลออสคาเตคาเตวิชะได้พาแลบาวะอนาแพตาวิชอติพาอโปดะจาวิจาตุบาวะอชอมากะตะมาจูกากาลากาวิโยเจแมไทคโลโกมาระคีโนโกวิเลเนหือละหูคโลโกกูไขเจโกวิโยจอนามาจอนามาโซเลลาหุตอกอกาติพอกติยาเยเวทปาตอมาจอเวลกูกางาจะอโบเตเลทุลาสิแม่ปุตตะเลนจือติจืองาคือบาวะอนาเพอวิชอติภาจาจอเวผะตำลึงโกวิเลไทคอลโกผะตำลึงโกวิโยเนหือลาหุยาลอกวอพะเขจาโกหมอลีพะเขจาผะตำลึงโกวิเลจะได้ผาทอกาอาชุยติจือลอกูเลแฮปัมมีพอและเลพักเกจจะได้ผ่าทะอยู่เวลาและสกุณะจะได้ผ่าติเยวิโยติแมม
พาเคตจาก็วิชเลเลียออกเกอออตีเตเลติเจเลลิกาเนคือออตูบาวะอนาเพอวิชอติผาอปูดาวินนัชเพวิโยจิเมลีเนคือออสจาออคโลคือว่ามืออชอจะได้ผ่ามากาจอมาจูอโปรากาฟาลาวิโยจิแมงาคือเล่บาว่าอนาเพะวิชอติผาผาตำลึงมาให้กาเล่ละหูข้อรอกลัวพระเคจาโกเวจะได้ผาคาเดจาจอลอเลี่ยงาคืออจาญุ่ยเวลากลัวเพื่อเวลาเลี่ยวสามกูขอจ้าจ้าแลอีกคือเตดอเวลากูกะคือเตเลเมจาอยากให้เลี่ยงาคือบาว่าอนาเพะวิชอติผาลอกลัวพักแค่จะจะได้พาออกเกอออตีมากโกเลติยาเลเลกะอยู่เวลาแล้วเลยไงคือขะเดจ้าแล้วออกเกอดอวิมากโกนัชเตพาติเยวิลากุกะบาว่าอนาโอโปดัจวินัชเพวิโยจิแมมเวต้าแล้วเลเซจือเตจือลากุมาเฮลุสเลไทยคอลากุมาเขือพวงโกวิโยมาเฮลุสจะได้ยาทอกาเลยไงคือบาว่าอนาเพวิชอติพาโอโปลากุดัจจวิจารุเพวิโยจิแมมอามาติเลโกโกเลมาเฮลุสจะได้ผาทอในคืออสจ้าอคโลอชอจอมาเวติผาทะกากายุยอลาวิโยจิแมมและชเวอโคกาเลมาเฮลุสจะแลมในคือจาตาวิจารุฮาฮากุกาจุอปุทกากาลากาวิโยจิแมมมาเฮลุสกาลิงาฮือเชซาจอซาพอบาวาอนาเพวิชอติผาโอโปโลโกดัจจวินัชเพวิโลแมมในคือลาหุยาลอกัวมาเฮลุสเลเฮอะเลอภิติเลวิโยติผาผาลอกัวเลคะเดเฮอะเลอติอะเลชัชชุคอเลวาซาอาจจะปึกกะเลเคติฮูจาวิโยเคติจากะเมจาเลอภิติจาฮูจากะเมจาแมมาเฮลุสเลชอไอ้ไกเวลิจาโกมอกอฮาเตเมเวโอเคไกวิโยโอกาจาเมจาลิโอมาจากาวิชอติภาโอจาเมลาจูอปูทอกากาลาวิโยจิแมมาเฮลุสกาลีเนคือเชซาจอซาพออบูจอจาวิโอจือเพวิโลลิงาคือบาวาอนาเพตาวิชอติภาจาจอเวขันจือจอเวเลโอเลมือเลติปอกกวาลาสาเลติกาลิลิกาคาเดดโนจูอโปอลอติยามาระขี้นกโกเวเนคือลาหูคอลอกัวกูควายเจ้โกเวเลออสออจาติผาจะเจเปื้อเลนยาติยาลอกโกไทคอแลผัดตำลึงโกวิโยเนคือลาหูคอลอกัวพักเคจาโกวิโยนาเลลาหูคอแต่แต่กามาเฮเลงามาโกจอวิลอกุกาชเวอวิออนิชมอชอแกมาโกสาราปาสารามาติผาอบุติแลลิงาทะทุลาเพวิโยเบื่อเลเซจือเตจือลอกัวมาเฮลุสเตพายโยเลงาคือบาว่าอนาเพะวิชอเตพาชเสยาคาทากะคาเดจาวิลอกโกนี่คือออตัวออคโลบาว่าอนาเพะวิโอชอเลกคือว่ามือช่วยวิจูออสจาออคโลจอตาวิเตพามากาตะมาจูออโปกาลากาวิโยแต่ก็แลออวิออนีลาหุยาเตพาทาบาวะอนาเพวิชอติภาจาจอเวสกุณะชะเพวิอลอติภายูเวลาเลอจะเกชิลากาลาวิโยแมม

าวิอวิอเนี่ยลาหุยาติพาโอเนาะคือนันคอจอจอลาอามาติเลนาปอพอยกืออาวิอชอจาปุขอเนาะเนี่ยคือแม่เหมาะกอกูขอกอกูและอีกะสวิเลจะเคยแผ่จอลาเรียนเนาะคือนาปอพอยกืออาวิอชอติพาจาปุขอเนาะเนาะคือแผ่จอลางาโดเวไลกาทอกะแผ่จอตโยเรียงากาติกาเพชเชวิโยแม่นาปอพอยกือมาเวจาตูอชอติพาจาปุขอเนาะเลยงาคือชออีกะมือเวก็มาอีกะสวิเลติคือติคือกาใครแต่เลยมือกูกูกากูและขอกูเวจะเคยแผ่วิโยไลกาโกเวเรียจะเคยแผ่ละก็เลยนาปอพอยกือมาจาแลเรียจะเคยไกวิโยโกเวจิโยจิแม่เรียอรอก็นาปอพอยเฉลอันนี้คือจาตูอชอติพาคโลกือเวทยาธาเรียงาคือหมอกกอชอจ้าเมจ้าวิจักมาอามาติเลก็โกเลนะปอพอยเฉลี่ยย่อสารติยาจวิจักมาเรียงาคือจ้าโกหมอกเมวินะนี่คือชอยาจื้อเตาะเลเมและจ้าเมตัวอโปจะเคแพ็กไอวีเจแค่คนนับพ่อพ่อแม่เอามาอยู่เตียวิเล่ก็แหละเรียไล่กับคนชมกูอยู่เตียวิเจก็แหละมาฮิฮิเวกาจ้าก็ด่าหมอเลยเอาแต่แต่ละคนนับพ่อพ่อชมสุดมืออยู่เตียวิเจแม่เรียวิ่งเนี่ยเราอยากติเผาคาเดนาตาแม่นับพ่อพ่อชมสุดมืออยู่เตียวิเจและเรียกว่ามือเอากูกูอยู่ป่อวิเจแม่แค่เตียและเรียกคาเดจะเปียแล้วอาติตาวิจิเรนอปพะนี่คือกามอวิฟุฟุเลชะกาจาวิชอเรจะเคติลาวิจิแมเฮกอนอปพะชอเรงาคืออชอคอลูกือปิยาวิทยาทาเรออชูเตพาฮะฮะยอไกตูกาลาวิจิแมนอปพะเฉเลเฮกอนอปพะชอกือแกลาวิทยาทาลีเนคือสัมกูจาวิโอกือคลิคือวิจิเฮกองาคือชอยาเรจาเมปือเวจอจาฮะแตเลกอปิเวจอจาทาลียออาจจะทอดดอกเปียวิจิเขาก็งาคือฮาแต่กาลิจื้อติผาคอคอกะจ้าเมวิจะเขกวิจิแม่เลี่ยเขาก็งาคือจ้ามาจ้าวิลกุกะจ้าปือขอน้อลกัวนะเลี่ยคอคอกูวิกะมือเวมึงกูกูกูเวจะเขติผาแผ่วิจิอลกนะปอพ่อยออกคอลูกะเมวิโซเดียมติผากะจอวิจิเลี่ยชนะปะโตงาคือออกตัวคอลูลีอีกะชนิผากะทิลูวิจิอามาติเลี่ยกูกูนะปอพ่อยชติผาจามาจาวิทยาธาเนี่ยคือวิโอสวีวิจิโอวีวินาอดีเพตุกุมาเฮลีวีวินาเลยเฮกว่าสมากาวีตูออสเจ้าคอลุอิกะลูเวเลยเฮกงาคือตัวคอลุขอกูเวอิกะมือเวอิกะสเวจะเคติผาเพตโตลาเวจิแม่ติผาผาลกนับปอพอยมาจาเพวิกาจอลีจ้ากุมาหอเวลาจลาฮากานาวิกาจอเวเลยเฮกนับปอพอยจ้าวิโอยาคอลุเลียงาคือมาดาวิโอเจติพามากะเพลาตัวปูนาเลียงะฮือฟาตาจอวิโอเจติพาแลนาปอพอยเลียงะฮือมาหมอจอเวนาปอพอยยี่ห้อติพาไทลิแมมาบุเนวีแฮปาลิบายเวจะเคติพาลอกจอกิเจนาปอพอยกะโอเคโอปอกะจอวิจิแมเบื้อก็เลียงะฮือออชอติจาวิโอคโลเลเนคือคานิฮือติจาวิลโกนาปอพ่อยชมามามากือยาคาชูเตฮวาวิลโกเลออชเมเลชูจาเมโกไลปอไลปอกอวลาปีดอกนาปอพ่อยลีลูวิอาเกเลชมามากือเวยาโกคือจานาเลยาคาเนคาเนฮือออชอติจาวิลโกชมามามากือลีคือมาจาลอกวเชซาจอซาพอมาดาวิเตเนฮือชีวิตปาโตจอลอกือเลยคือจาปือวิโยยาคาชอชอติเมียวิเลคามากือวิเนฮือมาโมเมติกาวิลโกลีออชอาชิยอคยอติจาเลนะปอพ่อยคือจาวิเชลดาวิโยจิแมเปื้อโกเลเสยาติยาลอกโกเลนะปอพ่อยกะไลจือจอวิเจเลชติคือวิอยาไลยากอติตอลาวิโลจิแมยาคาคาเคโกทอกานิคือจาจอมือเวงาคือแทมมิอคอลติตอตาวิติภาญีแลวุจาจิเปื้อเลเลอเลมือลอกโกงาคือนะปอพ่อยจาเลอูโกมือโกนาคือตอเวญีมาวิเวเลอสุเนกะเวเมฟู
ฮอวีขอขอฮอวีกูวีจะเคแพจาวีลอกูกะเลนะปอพอยมาฮอวีจาวีมาฮอวีทัปปะตอแพลาปูวีเจจะเคตินาจอวีลอกูเดนะปอพอยมาจาแพวีชอนะลีแพผู้ชุดรถโควิดนาไทคอลอกูเดเคกงะฮือมอกเกเกเลเลนะปอพอยติผาตากอจาจิแมอวีออนยาราหุยาติผาโอนะปอพอยจาวีเลเลกอตุมาจองะฮือเลอพอเลจาเพวิชอลอกุนาลีเจ้าหลอกเกลอคโลกือจาวิลอกุเลก็ตุมาจอมอยากค่ะจะมาใจวิลอกุมาดะลอแมลีนะปอพอยเคโกงาฮือข้างงาฮือชติจาวิลอกุอาเคมามาดอฮาดอคิตุมาจอลีอยากค่ะชูติฮวาวิติผาจาวิลอกุดะเกนามาดะเกนานะปอพอยคมากือนานี่คือมาชีวิตทัปตอลีติอาวิลอกุอาชูยอยากะขอยอติจาวิเชเลดะจาวิติคายโยจิเมลีเชซาจอซาพ่อโอโปจักาลียูเวลาเลงาฮือวิออนยาราหุยาติผาทาลีเชซาจอซาพ่อจาดะเวนาปอพอยเลจาปูขอนอมาเตขอคอกูอีกะสเวเลโกเวเลนะปอพอยทาจาดะวิออลอยูเวลาเลงาฮือวิออนยาราหุยาติผาทาเกามาลาวิโยแมเลยอย่าเพื่อให้ติพอชลักกะลาตวิออลอซาตาเลจะให้ไม่จะได้ยอลูลาเลอกะกะพอนาเลอกะปิลาเชเวงะฮือราหุยาติกาลิเลกะอบูจาแมติกาลิเลกะซุเมกะแมเชซาจอซาฮาเลดอซาปิอบูจาเลอูมาปาลา

0: ้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับประเทศไทยย้ำเจตนารมณ์ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันคลอสต้องมีการแบ่งเส้นเขตแดนที่ชัดเจนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: ประเทศไทยย้ำเจตนารมณ์ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันคลอสต้องมีการแบ่งเส้นเขตแดงที่ชัดเจนก่อนนำไปสู่การตกลงเรื่องอื่นใดและต้องไม่นำพื้นที่เกาะกูดมาร่วมพิจารณาในการประนอม
7: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยในกระบวนการประนอมภาคบังคับเปิดเผยหลังกล่าวถ้อยแถลงผ่านการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสวันนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าได้ยืนยันต่อที่ประชุมอย่างตรงไปตรงมาว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆที่มีผลสืบเนื่องด้วยเช่นเจตนาการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศการโจมตีพื้นที่โรงเรือนในห้วงปะทะการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลซึ่งฝ่ายกัมพูชาไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดต่อการกระทำเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศตามที่กัมพูชากล่าวอ้างหรือไม่รวมทั้งที่อ้างว่าจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเนื่องจากไทยยกเลิก MOU 2544ส่งผลให้ไม่มีทางเลือกอื่นในการแก้ไขข้อพิพาทพื้นที่ทางทะเลทั้งที่มีแนวทางอื่นในการพยายามหารือกันได้ก่อนมาถึงกระบวนการดังกล่าวโดยไทยยืนยันว่าการจะแก้ไขข้อพิพาทหรือแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลตามที่กัมพูชาต้องการนั้นเส้นตายของไทยจะต้องปักปันเขตแดนที่ชัดเจนเสียก่อนพร้อมยืนยันว่าเกาะกูดเป็นพื้นที่อธิปไตยไทยจึงไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประนอมครั้งนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลักดันดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียนลำดับที่11ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยกระดับบทบาทการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยในเวทีระดับภูมิภาคเสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียนลำดับที่11ของไทยอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับบทบาทของไทยในการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าความโดดเด่นระดับภูมิภาครวมทั้งจะช่วยเพิ่มศักยภาพบุคลากรยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองของไทย ให้เทียบเท่าระดับสากลสำหรับขั้นตอนต่อไปสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะส่งมอบเอกสารนำเสนอให้ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพโดยคณะผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะลงพื้นที่ประเมินอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จริงระหว่างวันที่23ถึง25กันยายนนี้ก่อนจะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามกลไกอาเซียนเพื่อเสนอขอรับรองอย่างเป็นทางการในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมในปี2570ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบอย่างเด็ดขาดเพื่อสกัดกั้นการนำไปใช้ก่ออาชญากรรม
9: นายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายในเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายในกระทรวงมหาดไทยพร้อมกล่าวว่าการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญจึงกำชับให้กรมการปกครองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบอย่างเด็ดขาดและเร่งด่วนเพื่อสกัดกั้นการนำไปใช้ก่ออาชญากรรมควบคู่กับการจัดระเบียบสังคมด้วยการวางมาตรการกำกับดูแลสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักสุขอนามัยสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานียะลาและนราธิวาสได้กำกับให้ทุกภาคส่วนนำเสียงสะท้อนของประชาชนมุ่งเน้นสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อลดเงื่อนไขความขัดแย้งและสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดิมาโยฮานาลูอายอนเนกเนโยโยบอนมาอีนออายอมาดูอาดิเนโอเอเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอมิเนนึมาหนุ่ยสาวเนวัวโจโจ้เงยาอาดิมาโยฮานาลูอายอนนึมาละคือยอดยอนาลูเนื้อเกือเนยอยอบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอยอกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: อาเยือนี่เดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิงก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากันเนอดูพ่ออีสันิกามาเล่าเนกามองขากาไก่กูญาเออร์ยูนิโอโฆษณาบีเอ็มอ๋อยาแล่หนึ่งมาอ้อนานากาไงเหลียวแน่ไงชนยังง่ายี่เนี้ยวนากาเออสมบูรณ์นะขอนี่จำยองงาซึ่งมีสี่โกจำยองโกแย่และงาเดใจที่โบนะขอนี่จำยองเวนี่มีเออโกแย่งาสี่เวและงายี่เนี้ยวมาเจอกันยา
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก็
6: โอ้พูดได้จ้า
7: โอ้พูดชอบเปอร์
6: เหมือนสุนค่า
7: บอกว่า
6: เนาะจง
7: ตัวดูทำมา
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
8: ทันสมัยเชื่อถือได
9: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM

0: ท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ังหัวชื่อลัว
2: ยอชายอดอมมือลองเพ่งเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
4: ที่วิจอบหยอกคอลุ
5: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
0: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18 กันยายนนะคะ

ที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

0: เราเห็นอยู่ตัวชะกับปลาชัดจีหรือบิมจีไทยในบุษานาคนนี้ใส่น้ำกับเวลาและงานเย็นอยู่อาคาพอนาคนนี้รบบาโฮรบบายูโฮอายามและงานเย็นเนี่ยกับปลาช้างเหือนาคนนี้ยิบุโซและน้าอากูและงานเย็นอยู่เย็นยี่คนนี้น้าหาเบียวดูรอยเย็นอยู่เหกันเนตนาจักรจีและเลมทากาและพันเนตระมาเย็นอยู่กับปลาเลมทามนาคนนี้รอยเย็นเนี่ยดิมาอุ้มดงเธอและอยู่ชุดเธอบีคาลอยเนี่ยอยู่รู้และถึงนั่นแหละเฮืออยู่รู้ในบีคาและลดน้ำตาลและไงเนี่ยอยู่และลอยเนี่ยอยู่รู้บีคาและน่ากว่านี้แบบน่ากว่านี้อันที่มาก็มาชงไอ้ลอยเนี่ยโลบาจือยมไก่คือน่ากว่านี้ก็มาบิชงพายลอยเนี่ยอาจจะขาดและเนื้อท่าเจอกระทุยก็แล้วก็มาบิชงพายลอยเนี่ยที่มาก็มาที่มาหมดดูเธอและกูชอบบิดูเลยพายและไงเนี่ยและที่นั่นแหละเฮโร่น่าที่ปวดนะคนนี้รีบปวดจังนะรีบคนนี้ท่ามาอันนี้นี่บันไดและตัวจุงจังท่าก้าชังและไงเนี่ยถึงมีเนื้ออันที่มาหนุ่มมือละเฮโร่คนนี้ก็มาขอชังและที่ปวดนะคนนี้ลาผู้ลาคือผู้ลาเอคุโร่ยังมุ่งชงไงเนี่ยลาคนนี้และที่ปวดนะคนนี้บัดดีและบักคาและบัดดีบักคาและคุณลูกจังจิโร่อายายาเล็กคนนี้ลอยนิ้วมีอมกัจจนะคนนี้อีสานีโอกาลังกายแล้วนะหัวจิตจังมังงะเลยละชอบพ่อโหรามีเนชชาเนียจังงานเนี่ยพุ่มพ่อพุ่มพ่อและจิตจิตเตลอยนิ้วอยู่ฮะคุณลูกอายามยังไงแล้วคุณลูกจะน่าดีมาหมดดูละเฮือคนนี้ยูชูพูดละอีสานีมาบิชูเลยน้ำตาเฮือบีข่าวและงานเย็นนิ้วน่าใจสายก็หน้าคนนี้นิ้วขานาพิสุก็กอผู้หลับเมียดูแลเมียลอยนิ้วยมือขอจอมมือขอจอเลยอดีมาขอยมือเดือนเลยยมือเดือนยาหอมเจียเนี่ยพิสุพอจังเดือนน่าลอยนิ้วน่าถึงมีในนิ้วขานาพิสุกุลพิสุมามือเดือกุลจังจังเอ็งอะไรชุดผิวหาพิสุมังก็พิสุมือชุดดุนท้ายในกุลจังชอเลยมามือเจียเนี่ยน่าถึงเดือนน่าคนนี้พิสุมือชุดดุนท้ายในลอยนิ้วเสียก็ชูบ้านเขาตาเธอมาเมื่อเจียเนี่ยคุณลูกบ้านเนี่ยชนะคนนี้ชอบหมอน่าชอบสินตาปฏิละไงเนี่ยสินตาติละเจียนิมือละเฮ้บ้าเลยติละไงเนี่ยน่าขอเนี่ยน่าคนนี้ที่คุณละเฮ้เลยน่าขอคนเนี่ยอ๋อเลยสินตากดติละไงเนี่ยก็หน้าคนนี้เพื่อมาเกิดกาลอยหายเพื่อมาเปลี่ยนกาเพื่อมีชุดดุเลยเพื่อหัวตัวหัวเนี่ยสุดชื่นในคุณลูกตุ้มฐานเนี่ยเป็นสื่อรู้จะตุ้มนี่จะฐานเนี่ยเป็นสื่อก็ชัวบ้านเนี่ยชนะสิได้ตาสิได้ตัวอยู่อื่นน่ะรออ่ะชัวเหยียดง่ายเนี่ยคือน่ากว่านี้เป็นสื่อก็กอและง่ายเนี่ยเห็นยุจิระเฮือกว่านี้อายากว่านี้จีระจีกระมีอายเนี่ยก็ไปยามให้เจริญคือน่ากว่านี้ง่ายจีขยันช่างและบินหน้ามาเนี่ยขยันช่างก็มือจีหุบบ้าอ่ะมือมีก้อนเลยช่างฐานง่ายเนี่ยผู้น่าคนนี้เสียใจใหม่แล้วลอยอย่างนิ้วง่าคนนี้ก็คือบินอาหารเนี่ยก็ในตาหน้าเอ๋ยหัวมาอย่างนิ้วง่าคนนี้อยู่ร้านน่ากลัวหัวมาอย่างนิ้วอย่างที่กลัวกูร้านเนี่ยเชื่อละก็ในที่กลัวจนเนี่ยจบเบี้ยนละลอยอย่างนิ้วง่าคนนี้กลัวหัวมาดูทำไม
1: เสียใจเนี่ยง่าเว้

然弄着这送黄河了，走俺弄啊，你俺妈忙着老妈哎。

子的妈，阿卡卡啊，我把那块大马卡到，那俺一来，我把那你个小弄了哈巴到。

通俺到了八宝龙子送来买了俺八宝好马河拿来买了俺八宝好和俺奶那通俺到了八宝龙子下年了不都上家牛少一

0: 才能我到家，你个妈妈的那么叫妈来的。妈妈的自己
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยี

0: กลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนประมาณ12ล้านคนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนนี้
2: นางสาวมาลาการันหอประทุมผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมนำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประกันสังคมลงพื้นที่รณรงค์บริเวณย่านสีลมซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญมีนายจ้างผู้ประกันตนรวมถึงประชาชนสัญจรจำนวนมากเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมก่อนถึงวันเลือกตั้งในอีก12วันข้างหน้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนกว่า12ล้านคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนของตนเองโดยสำนักงานประกันสังคมพร้อมจัดการเลือกตั้งจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ในวันที่27กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.มีหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศกว่า 5,200 หน่วยพร้อมซักซ้อมคณะกรรมการประจำหน่วยและเตรียมระบบนับคะแนนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์โดยผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ไม่ต้องลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าก็สามารถไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่จัดสรรไว้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเร่งหาแนวทางบรรเทาภาระประชาชนก่อนปรับขึ้นค่าผ่านทางด่วนประจิมรัฐยาวันที่15ธันวาคมนี
3: ้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือสตพ.ชี้แจงกรณีเตรียมปรับขึ้นอัตราค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยาหรือทางพิเศษสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่15ธันวาคมนี้เป็นต้นไปการปรับอัตราค่าผ่านทางครั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาสัมปทานที่กำหนดให้ปรับค่าผ่านทางทุกๆ5ปีซึ่งบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ DEF เป็นผู้ลงทุนโครงการทั้งหมด 100% ทั้งนี้กรพ.อยู่ระหว่างการประสานงานและหารือร่วมกับ DEFรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเหมาะสมโดยจะประกาศรายละเอียดให้ทราบล่วงหน้าอย่างเป็นทางการอีกครั้งสำหรับการปรับขึ้นค่าผ่านทางครั้งนี้จะปรับเฉพาะทางพิเศษประจิมรัฐยาเท่านั้นโดยมีอัตราใหม่รถยนต์4ล้อปรับเป็น80บาทจากเดิม65บาทรถยนต์6ล้อถึง10ล้อปรับเป็น130บาทจากเดิม105บาทรถยนต์เกิน10ล้อปรับเป็น185บาทจากเดิม150บาทนพศรแก้วคำรายงาน
1: จีนเรียกร้องให้สหรัฐยุติการเตรียมทำสงครามในอวกาศหลังกองทัพอวกาศสหรัฐยืนยันมีอาวุธประจำการในวงโคจรรอบโลกนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเรียกร้องให้สหรัฐยุติการขยายขีดความสามารถทางทหารและระงับการเตรียมทำสงครามในอวกาศหลังกองทัพอวกาศสหรัฐยืนยันเป็นครั้งแรกว่าสหรัฐมีอาวุธประจำการอยู่ในวงโคจรรอบโลกเพื่อป้องกันการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามโดยนายกัวย้ำว่าจีนคัดค้านการนำอาวุธไปประจำการอยู่บนอวกาศรวมถึงการเปลี่ยนอวกาศให้เป็นสนามรบและเป็นพื้นที่แข่งขันสะสมอาวุธทั้งนี้แนวคิดการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ทางทหารมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500หลังสหภาพโซเวียตส่งดาวเทียมสปุตนิกซึ่งเป็นดาวเทียมดวงแรกของโลกขึ้นสู่วงโคจรโดยสหรัฐและสหภาพโซเวียตเริ่มหาทางติดตั้งอาวุธบนดาวเทียมรวมถึงพัฒนาวิธีทำลายดาวเทียมของฝ่ายตรงข้ามปัจจุบันดาวเทียมมีบทบาทสำคัญทางทหารอย่างมากทั้งด้านการสื่อสารการเฝ้าระวังและการนำทางปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
4: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พวกว่า
1: เนาะจง
4: ปุดูทมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
6: ร่างหัวชื่นลัว
7: ยอชายอดอมมือลองเพียงเป็น
5: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
8: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดดูผัดชิเหล่าซาบา
9: ที่วิจารวิออกคาลุ
10: อาเชื่อเฮทีเลลิโง
5: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
11: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
12: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
11: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
13: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็โอ
14: เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิบัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรรับยาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายยื่นบัตรประชาชนได้ที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย30บาทรักษาทุกที่ที่ร้านยาคุณภาพของฉันสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช. 1330 24ชั่วโมง

มือสูงตั้งเสียงค่ะมือสูงพี่น้องพุงยินถ่อมเสียงใต้เฮาเขากูก็กูกุนตั้งหมดตั้งเสียงค่ะพบทุบจำกัดดินเนอร์ตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147ฮอกเกย์แล้วฮัสปืนปล่อยเสียงกูวันๆค่ะฐานฐานหน้าก่อกับสืบข่าวที่3กรมประชาสัมพันธ์ในนั้นค่ะอยู่จอมขาวผู้ปืนเผาและผู้จัดรายการยิงหมูขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก่อไอเซ่ปอมเมปีปีน้องๆเฮาเขาอยู่ค่ะถ่อมจอมกันดินในตีในห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ AM 1476เมื่อได้ถึงมาในวันอังคารที่15เดือนธันวาคม2526ปีใต้2021ปากปลาย20ปีก็จาก113ปากปลาย88คู่ถึงมาเลิน10มาเลิน10ลอง4คําในวันเหมือนได้ฮบทบจอมกันสีในนั่นค่ะอ่อนตั้งในก็ฮบทบจอมกันอยู่กวนวันแหละก็กะว่าฮบทบจอมกันเยาเฮามีลองตั้งกระจึนเย็นเจอกันกูก็กูกวนนี่ค่ะอ๋อก็กะเผื่อว่ามาด้วยข่าวเงานี่ก็เป็นอันสุขหูสุขใจย้อนปือสังหลาเนี่ยย้อนปือว่าย้อนปือหังค่ะพี่น้องเขาย้อนปือว่าลองหากินเล่งตั้งในก็กวนว่าในก็มันคันเจอเนียนในนั่นค่ะเนาะเยอะก็ถือว่าด้วยข่าวด้วยเอาในวันเหมือนในมือหามองกลางในมาในในค่ะน้ำมันในค่ะกูอันกูเซียนเซียนอําว่าดีเซลอําว่าเป็นแก๊สโซฮอนั่นน่ะเป็นเบนซินนั่นน่ะเนาะ91 95 20 85จําจังได๋ขึ้นมาแท่ง1ลิตรในอยู่ 0.85 สตางค์เพราะว่าบ่เหมือนทางเจดอนเกียงใหม่ได้ก็เฮาว่าต่างตีก็มันกาตัวสูงมันกาตั้งไก่ตั้งจํามันก็ติเปิงกันอิดออดนี่นั่นค่ะเพราะเป็นตั้งเมฮองซอนว่าตั้งเวียงแหงว่าเป็งหลวงจังได๋มันจะติกาแทงนั่นค่ะเพราะว่ากาตัวสูงมันไก่ตั้งใจกําเลยบ่เฮาขับมาตวยทางเกียงใหม่ในปื้นตีในเมืองเกียงใหม่นี่ก็เฮาว่าในปื้นตีเมืองเกียงใหม่พี่น้องของว่าอันที่เฮาได้เจอกันนั้นอย่าไปว่าปลูดถอมตัวดีกว่านะคะบางตีติงติงติ่มเหมือนกันค่ะเนาะก็จะเป็นดีเซลในจะเป็นอยู่1ลิตรได้นะคะ1ลิตรนั่นน่ะเนาะ4

11.39ข้ามหูดีให้ถือที่เอาเงินกันเลยมาใส่น้ำมันก่อมหัวค่ะพี่น้องเขาว่าน้ำมันลดค่าซ้ำเป็นโฟร์วิวค่ะเนาะยาวก็ลูกตังสันกำแพงเหมาเหตุการณ์ตีห้องปล่อยเสียงขึ้นมือขึ้นในหาลอยในไรหมอกวันอิดหาลอยอะไรสองวันในพวกใครไรลีก่อนค่ะพี่น้องเขาเหตุการณ์ในตากการน้ำมันลดด้วยการกินในไปป้าค่ะนะกวนว่าในมันจังให้เหือค่ะพี่น้องเขาว่าก็จะเป็นดีเซลก็จะเป็น 41.39 ก็เป็นแก๊สโซฮาวเก่า1ที่ 40.27 แก๊สโซฮาวเก่า5ที่เป็น 40.64 E20 ที่เป็น 35.64 E85 ที่เป็น 31.58 พี่น้องเขาค่ะนี่เป็นการน้ำมันตั้งเก่งใหม่ในเมืองเก่งใหม่อําเภอต่างที่ตั้งดอกตั้งต่างที่ต่างๆก็ว่ากันทางกําหนึ่งในนั้นค่ะนี่ก็เป็นลองหากินเร่งต้องลูกกว่ามาไปอําเภอก็อํามันก็ปอกมาใน 2,500เต็มทั้งแต่แล้วใน 3,000 ปลายเอามันว่าเหรอคะลูกบ่ได้ว่าเฮียงปีหำก็ซื้อก็ใจต่างโลดอันใดถามว่าจองค่าซ้ําได้มีเงินซื้อแทงต่างกันนั่นก่อนกบนั้นเลยๆอ้อมๆต้อมๆเมทุเทยทุไทลงกว่าให้แนวค่ะพี่น้องเฮาเขาเนาะนี่ก็เป็นเรื่องการน้ํามันในนั่นค่ะเมื่อคําว่าในจองพันค่ะลาวอยู่หิ้มเลือนเลือนอยู่หิ้มลาวอันไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะในกันเหนือจองฟ้าในค่ะเนาะมือเขาย้ำ7มองไป28มะเน็ดกลางคำนั่นเนี่ยค่ะอ๋อก็เตมี่ลองว่าเหลือเน่ตีมาอยู่จำลาวซุกในนั่นค่ะหึงต่อบอสหมอกจำหมอกหนึ่งโจมวงบนคันในปีน้อยเขาค่ะก็เตลิฮันหลายๆก็ต่างไว้เนื้อสื่อโซเชียลมีเดียค่ะน้องก็การถามมาอีกบุคคลนนท์จองหันพันค่ะยังรู้ว่าขำในตุ้ยเหมือนนั้นมีปังกลุ่มค่ะน้องเล็มตั้นหันในค่ะน้องมันก็ว่าออกกับตุ้ยดำหันเอในนั่นค่ะในก็เลยเป็นลองสภาวะแทงอันหนึ่งในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะเยอะก็กำเนยในนั่นค่ะพี่น้องเขาแทงรองหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับเลยรองฝนล้มฟิงฟ้าราศีค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะมาตัวแทงรองฟิงฟ้าราศีเขาเป็นล้ำขาดไว้วันที่17จะถึงวันที่20เหลือนทนเก่าสองเฮงไปเศร้าคุกในตั้งปอดของจึงไทยติฝนเต็มมีตกนำมังปื้นตีในนั่นค่ะพี่น้องเขาลูกติดตั้งมึงเขเข้ามาสีเฮ็ดได้ปอดของจึงไทยนั่นหลายปื้นตีเดี๋ยวเลยหกชุบเนี้ยฝนล้มในค่ะอว่าเป็นในวันที่17นั่นในค่ะก็ติดตกนำติดตั้งเจดวันเก้งใหม่เก้งไฮลำปูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยค่ะกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกในค่ะเอี่ยวก็พิจิตรเพชรบูรณ์ในค่ะวันที่18ก็เต็มมีดีเมฮองซอนเก้งใหม่ลำปูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และเมืองตากค่ะ19และ20น่ะติเป็นนั่งเจตอนเมืองตากและกำแพงเพชรในค่ะจากชื่ออันอยู่จอมนำปางหลายก็รู้เลยฟังกันไว้เหมือนกันค่ะเอี่ยวก็กรุงเทพก็ในก็ฝนตกลงมาหมั่งปื้นตีก็ฝนตกลงมาในค่ะเนาะเลยครับผู้ข่าวจังไหนสิพี่น้องขออยู่ดีแล้วตั้งไรก็ชมข่าวเฮาให้ขึ้นตั้นเอี่ยวก็นั่นคือบ่ได้อยู่ลิกินหวานและรถพี่กันนั่นฝากถึงพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาซึ่งหนังไหนค่ะแจ้งรองนึงนั่นในค่ะพี่น้องเขาที่ใกล้เนี่ยว่าโอนเงินมาปันเฮาก่อนแลเงินสดในตอนดาที่ให้ปันเจ้าหน้าที่เขาว่ามาด้วยว่าสู่เป็นกวนดีอําเฮ็ดผิดอีสั่งในนั่นค่ะเพราะว่าเป็นจังได๋นี่จึงภายตั้งห้องการปลิกจึงไทยเขาบอกละถึงว่าให้เอาเงินอํานั้นก็โอนให้โอนเงินอํานั้นก็เอาเงินสดในขณะน้องเงินอันตรงเงินมันนั่นเหี่ยวก็กับปัญจนาตีเขาในนั้นค่ะเปิ้นก็ติลาดว่าอํากดจัดเส้นตั้งเงินไหลนั่นในสังว่าเป็นจังไหนในจึงเป็นกวนหยอกเลียนโหปากเต็มในนั้นค่ะหรือเลยฟังกันไว้อํามีเจ้าหน้าตีตีแล้วให้โอนเงินเอาเงินกับปันเนอันตั้งจังไหนค่ะอ๋อในก็ฝากฟังไว้ปันกูก็กูกุนจังหนังในไฮไลท์ฮับผู้เรียกก็ให้ฟังกันไว้จอมในนั้นค่ะพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาค่ะในก็ฝากเตือนถึงพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาจังหนังในค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะหรือหรือใจถ่อมด้วยเพียงความหมันหูถูกใจกันก่อนนะคะจ้องขึ้นมาอุกอู้จอมกันแทงกำหนึ่งในนั่นค่ะอวติมีลองเพียงความจึงหือแทงในนั่นค่ะที่หังเฮียนออกมาฝากตัวจู้ถึงปอมเมปีๆน้องๆเขาเขาจึงหนังในค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะย้อนบอกว่าในวันเมื่อในนั่นในค่ะพี่น้องเขาเขามันเป็นในค่ะมันเป็นวันอันจู่กระดิกกระถ่อมความลัดมาลองได้ก่อนย้อนไปว่าเมื่อไหนนะคะมันเป็นวันอันไหนนั่นค่ะคุกทบลองลูกคอยอันเป็นสักหะนะคะเซ็งกามกว่าเย้าผัดยานเฮินเยกว่าเย้าซีพาปีในไรจังไรเอามาตั้งว่าเมื่อไหนเปิ้นก็เตมีปังอุบโอปังอุบโอจอมกันปันตั้งหูหลากหลายตั้งหูกันซึ่งหนังนั้นค่ะพอแม่ปีๆน้องๆเขาค่ะอันนี้ก็
เอามาฝากบันพี่น้องเขาคุกทบสักหะเนี่ยค่ะเจ้าเฮือผัดมือ15ปีสักหะทรงขมหึนสีเขียวหามเนี่ยค่ะอันเป็นใจเสียงจืนอันเหตุการณ์ตอนดาปันการมึงการป้ายปัญญาโยกกันป้ายมึงการลุกพื้นจำจะไหนมาในนั้นค่ะลู่เซ็งอาศักสายใจกว่า15ปีเยาว์เนี่ยแหละเมื่อในก็เตมีข้าวย้ำ7โมงเตกว่าเนี่ยค่ะเตมีลองห้องอุบไข่กันลองหลีกลายปลายม้อนมือปนมามือเหลียวแหละมือหนาในนั้นค่ะก็เตมีผู้อุบหมไข่ก็เตมีใจหยีพงมึงค่ะผู้กุมทัดจุ่มขาผู้ไต่หอกหน่อแสงฟ้าผู้ของสร้างซอฟต์แวร์ในนั้นค่ะก็เตมันลาดนี่เกี่ยวกับไปลองGoogle แน่นเฮาทรานสเลทเฮาเปลี่ยนภาษาปันไลพองเหย่า5มันจะเฮ็ดไว้นั่นกันนะเนาะยอก็ AI เข้ามาในเฮาเตมีลองจึงหือแทงปื้นเสียงหนุ่มนะคะผู้ห้องความหุ่นมือยกติมีป้าดังใจลมวุ้นผู้ห้องความและขาวยิ่งหมู่ขาวนุ้นเดี๋ยวเป็นผู้อ่อนอุบอุอ่อนหูกว่าในนั่นค่ะข้าวยาหมอกสองจมอกในในค่ะเนาะก็เดี๋ยวมีป้าดังเพ่งกว้างเนี่ยบางอุบไข่ก็ไปถ่อมจมกันปันแห้งกันไรตั้งไรล่ะตั้งไลฟ์ในค่ะสตรีมดีเฟซบุ๊กและเฟซบุ๊กและยูทูบดีแชนนิวส์ในนั่นค่ะเนาะ www.channel.org ในค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งล่วงเอามาฝากตอนจนถึงพี่น้องเขาค่ะมาชมได้เพียงความหูในค่ะอันเป็นสักหะเลยตั้งน้องนุ่นห้องไว้เข้าสารเป๋หนึ่งห้องในค่ะสองเปียกควายนั่นน่ะเนาะสืบทอดเจ้ากันค่ะ

อ๋อค่ะพ่อแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาค่ะนี่ก็ได้เป็นเพียงความในค่ะสาขา5ห้องไว้ในคันวันนี้ก็เป็นวันครบทบรองผัดกว่าลูกข่อยเต็ม15ปีนี่นั่นค่ะก็ลิเสียหลายมองใจดอนตากวนอันคึกปึนกวนอันเหตุการณ์ตาวันตาเมืองเฮาค่ะจมซื่อในค่ะเนาะมันก็ดิเจียวสิ่งอสักใส่ใจแหนพี่น้องเฮาเขาว่าลองกลับนั่นแหละมื้อพ่อเฮาค่ะถึงมีลมถุยเจอในหลูเลยครึ่งปองเฮ็ดสร้างนี่นั่นค่ะเฮิงมันลีใครเฮ็ดสังกะหลูหรือเฮ็ดเฮงมันหลีเฮ็ดลองลีลีกูลองลีลีก็ติเข้ามาเลยเพราะว่าจัดปานเฮาค่ะจึงนั้นเนาะค่ะพี่น้องเขาค่ะก็มาฝากตอนจนถึงพี่น้องเขาจึงหนังในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะมาถ่อมด้วยเทียงในค่ะพี่น้องเขาค่ะย่ำพองตะเหลวนั่นในค่ะนะเขามาด้วยเทียงรู้ว่ามีข่าวเงาอีสังเทียงในเอามาฝากถึงพี่น้องเขาเทียงในนั่นค่ะเกี่ยวก็ไปลองวัดไว้พี่น้องแห่งการเขานั่นในก็อันใหม่เป็นยังไปเปิดทับค่ะเนาะจะซื้ออันเก่าหรือเล็กกว่าแรงงานตัวก็ซื้อวันหนึ่งปอกจะซื้ออันวัดไว้จำเต็มหมดอายุปีเตือนเดือนเสียงปีเดือนเสียงในปลายปีในก็ให้ห่างเฮียนก็ต่อกันระยะเปิดเปิดต่อกันยาวในนั่นค่ะมันก็ว่าวัดสิของใครย่ำไปไรใจเขาใครย่ำไปไรก็การลองไหวแห่งการก็เปลี่ยนแทงคักตอนหนึ่งมันมีหลายอันค่ะเนาะก็ย้อนฝากบรรพีน้องเขาให้เลยครับผู้จอมกันซึ่งหนังไหนก็เตะเป็นลองตั้งเตื้อแคมหลีซึ่งหนังนั้นเนี่ยค่ะว่าไม่ปีปีน้องน้องเขาค่ะฝากถึงกูก็กูก้นซึ่งหนังนั้นค่ะอ้อเขาค่ะมาถ่อมด้วยแทงลองไปอยู่ลีกันอิดอ่อนหนึ่งค่ะพี่น้องเขาจองหูค่ะคือว่าสั่งเจอว่าเขาค่ะในนั้นค่ะใครมีลองป้ายอยู่ลีเต็มโทษเนี่ยนั่นจึงก็หลูเลยรู้ล้อมตัวถึงลองป้ายอยู่ลีนั่นค่ะนะเนาะเขาได้กินซึ่งหือละให้ป้ายอยู่ลีเขาคาลีนั่นเนี่ยค่ะหนึ่งเนี่ยค่ะเขาหลูเลยกินให้มันเทิงอีกหนึ่งเกี่ยวให้มันย่อยเนี่ยค่ะย่อก็มีสมาธิมีสติในการกินผมจะว่ากินมุบกินมุมว่ามุมมีหลงกว่าให้ในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเออมันก็ตีหยาบในนั่นค่ะเนาะยกก็มันตีจังเฮ็ดให้เฮาค่ะเป็นกะคําข้อเลยฮะตั้งกินเนาะค่ะกินย่อยง่ายเรื่องหยาบค่ะอันที่2ก็หลูเลยกินให้ถูกแม่นข้าวยํามันเนี่ยค่ะมันก็ตีก็กินนํานํามื้อกลางเลยเจ้าเนี่ยค่ะเพิ่นฮ้องว่าหนักมื้อเช้าเบามื้อเที่ยงเลี่ยงมื้อเย็นงดมื้อดึกเออกําไทยเป็นว่านั้นเฮาก็ตีได้ว่ากลางเลยเจ้าในกินนําอีกนึงนะคะกลางวันก็กินอยู่นะคะเนาะเขาคําก็ให้งึ่งไว้อีกอ่อนนึงแล้วก็กลางคําขึ้นลึกเลยอย่าไปกินอันลาดมาในปีหมวกเขานุ่นเฮ็ดอําไรให้คอค่ะย้อนปือสังลาย้อนปือว่าบางปอกมาในกลางในน้ําตั้นกินไว้ให้ก่อนนะกินหมกเขาในเขาวันรอกันนะคะเนาะไว้วันมาแทงหูคํามาแทงสู้กันที่เฮือนเป็นมุ่งห่อเฮือนลูกก็กะห้องเฮียนมาก็อะไรก็อะไรก็กะเหตุการณ์มามาห่มกันกินข้าวผักหลีผักหวานหูคําก็เลยปีอุตุนุเทศไหนอ่ะค่ะพี่น้องเอาเขาอ่ะแกกะให้งึ่งเวค่ะนะสองเป็นไรอันที่3ค่ะกินอันมันสุกสุกในค่ะอย่าไปกินอันอ่ำสุกอ่ำริบมันกินมือเขาไข่หุงตมสุกเหม่อเหม่อในนั่นค่ะเนาะย่อก็หรือไรล่างให้มือเสียนใส่มือพ่อเขาไข่เดี๋ยวมาหุงตมหุงมือนั่นย่อก็ใจจ่อกลางเสียขึ้นตักมาเสียในหวานเขาย่อก็ขึ้นเอาจ่อเขานั่นกินกว่าจึงเจ้าหนังไหนค่ะอย่าไปเอาจ่อเขากินเขาซั่วไปกว่าตักที่ในหวานฉะนั้นมันเต็มเหม็นล้มเลยไงมันติดจื้อมงเจอมียงซ่อมกันเลยง่ายซึ่งนั้นค่ะพี่น้องเขาข้อที่4ซ้ำเนี่ยค่ะกินตั้งกินอาหารแหลกย่อยให้มันเต็มห้าหมู่ค่ะเลือกว่ากิน211เนี่ยค่ะ211ได้เป็นซึ่งหือหลาในเนาะพี่น้องค่ะอื้อเหมือพุงในวันหลังเนี่ยมื้อนี้สิพังพุงสิพวกเนาะ211ได้เนี่ยค่ะกินปันหมักไหมเนี่ยค่ะเลือกกินตั้งกินที่มีไขมันลดย่อมอีกนึงอย่าไปกินอันมีน้ำมันนำเนี่ยนะคะกินน้ำมันว่าใส่เซียนใส่ตีเอซุนมัน8 6ถึง8ก๊อกในนั่นค่ะปีๆน้องๆเฮาเขาค่ะซึ่งไหนค่ะเนาะต่อ1วันในค่ะอันที่5ค่ะกินยอกอหลูไลกว่าภายอ่อนภายลงนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขายอกอภายในภายลงในเฮาค่ะหลูเลยภายลงกูวันกูวันนะคะบ่ถามพี่หมู่เขาโน่นน้องภายกูวันภายอําตับหลูเจอนี่ถ่วงนิดอันที่เปิ้นใจต่างมิ้วนั่นเปิ้นลาดว่ากินจังนั้นแลมันอําตับหลูใจป้อใจจังนั้นกว่าข้าวตั้งหึงๆในจึงเตจางเฮ็ดเฮาเจอในเส้นลําไส้เฮาค่ะในดังกว่าทั้งหูภายเฮาค่ะในนะคะเนาะมันดีมีเชื้อแบคทีเรียอันห้องหับขามในไอ้ลองไอ้อันซิดเพราะเขาคาใกล้ๆกินไฟเบอร์ว่าใกล้ๆกินอันเป็นดีท็อกกว่าน้ำๆตาสีซึ่งนั่นในซึ่งหึงมากเพราะเขาอ่ำกินในเขาดีอ่ำพายเพราะเขาอ่ำพายลงกว่าเยี่ยวในเพราะเขาไม่ได้กินจะอ่ำพายก็ไม่เพราะกินกว่าติ๊กๆนะครับเพราะกินกว่าเยี่ยวในก็ใครพายกว่ากำเหลียวในตีจ้างให้ได้เป็นแก่นสารล้ำใส่ไหลค่ะพี่น้องเขากรอบนั่นแหละพี่น้องเขาจะเจออันเป็นปอก้าไม่ขายเป็นจะเจออสักติ๊กเล็กอยู่นั่นในหลูเลยฟังกันไว้ลองตั้งกินตั้งย่ำเลยลองอันเสริมตั้งกินอันเสริมอันเพิ่มเติมมาเทียงเจิมเจิมหนังไหนค่ะย้อนเบอร์สั่งไหนย้อนเบอร์ว่า
เป้ากินไข่ขายหู้ตื่นไข่ขายก็มันหลุดเลยกาขันขายหนองใจก็กาว่าเป้าว่าเขาค่ะตื่นอาศักเรียกห้าเนี่ยกินกว่าเนี่ยจึงมันตาข้าวยาวมันตีหยาบตอนตาเขาขาเนี่ยนั่นค่ะทางว่าปีมุขเขานุ่นจังยามซื้อกินยามกินปอกหนึ่งใกล้กาหัดกินเที่ยงเผื่อว่ากาหู้มอยาเป็นลาดมาจึงนั้นเขาหลุดเลยกินตั้งกินอันให้มันอาหารให้มันแหลกย่อยเลยไงเนื้อนุ่มไข่ปลาน้ำเนี่ยค่ะเนาะยังก็นอนรับอิ่มเต็มเต็มเกี่ยวให้มันย่อยๆซึ่งไหนก็มันก็ดีกว่าภายไรลีนั่นค่ะนะน้อยก็กินมักซุ่มมักขังอันมีวิตามินซีว่าเจมส์ซึ่งไหนก็มันก็ตื้อเข้มเยี่ยวนี่นั่นค่ะมันก็ในกินอิ่มก็กูปี้ว่าผมพากันหรูไรยัวมาเคี่ยเข่งกันในกินเมี่ยวนั่นกว่าให้ในมันติดตั้งมีลองตุ้มตื้อตาข้าวยาวค่ะพี่น้องเขาอันนี้ก็ย้อนฝากถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาจอมไหนค่ะย่อก็เที่ยงลองนึงการเฮ็ดหางแม่หางค่ะพี่น้องเขาอายุอาศักหมอกกะหือถูกหรือไรแม่ห่างอายุอาศักหมอกกะหือถูกดีเลยกว่ากะผัดนั่นนู่นนี่นั่นก็มาอุบซ่อมกันค่ะเนาะแต่เลี้ยวในเฮาค่ะมาถ่อมด้วยเพียงความมนุษย์ถูกใจกันหนึ่งหูกว่านะคะเพียงความหัวในเดี๋ยวเป็นเพียงความน่องอ่อนลื่นห้องไว้ค่ะพี่น้องเขาย้อนกันเข้ามาค่ะเนาะสืบถ่อมซ่อมกันอันเป็นน่องอ่อนลื่นห้องไว้ในกว่านนะคะปีปีน้องน้องเฮาเขาค่ะหายกันเลยมั่วแล้วนะเนี่ยหายกันเลยมั่วจ่องเจ็บห้าหัวใจค่ะสุดท้อมค่ะ

อ๋อค่ะพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาค่ะอันชอบอยู่ย่ำเหลียวเป็นที่ห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข่าวย่ำ10โมงถึง11โมงกลางในกลางค่ำอยู่ซ้ำข่าวหมู่ข่าวนู้นดีในค่ะเมื่อไกลเขาค่ะเลยลาดกว่าว่าอาสักกะหือถูกดีเลยห่างอ่ะไม่ห่างไม่ห่างวันนั้นย่ำเหมือนจะเหงาโมยาเขาเป็นเม่ปันนั่นขนาดนอปดลัดหลายลองหลายอันจ้องดีลัดเลยฮะเนี่ยมันจังว่ากะเฮ็ดเมหางนั่นค่ะกะย่ามีหมอจังนั่งในค่ะพี่น้องเขาศัลยกรรมเต็มจังนั่งในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะลงตั้งจังในอสักหมอกะหือล่ะอันอําถูกลิละเฮ็ดในนั่นค่ะกํานํามาในนั่นค่ะเพราะอสักเต็มเหลือ48ใน120ในอําถูกลิละเฮ็ดค่ะเนาะพี่น้องเขาก็ย้อนเปว่าตูเขายังไปโตไปจักกันเนาะย้อนเนาะตูเขานั่นย่ําไปสูงตึกตึกก้อยใหญ่เลยเทียงอยู่เลยอําไปเต็มทนอําเต็มทนเกี่ยวกับเลยลองว่าเขาตีสูงตียาวตีปีตียอมค่ะเขาตึกเป็นพ่องที่เขาหุ่นเหมือเทียงเลยอยู่ซึ่งนั้นค่ะอ๋อตีจังเฮ็ดให้มันผิดเปิงกว่าไรในมือพ่องเขาขึ้นใหญ่มานั่นก็ใหญ่เหมือสูงมานั่นจังไหนค่ะเนาะจังไหนค่ะก็นั่นแหละหรือเลยงึ่งเวในนั่นค่ะจังนั้นค่ะเนาะกํานํานําเพราะอสักเศร้าขึ้นเหนือในนี่ค่ะถูกอันเฮ็ดไรก็ตีเป็นเหมือนนังว่าเฮ็ดตานะคะ2จั่น5นะคะเฮ็ดคุณนัง5ในนั้นจังไหนคะเนาะเดี๋ยวก็อสัก35ขึ้นเหนือกว่าแน่นะคะถูกลิละเฮ็ดลองว่าเนื้อหนังอย่างหือมันบ่ติอําหิวอําย่อนอําย่านนั่นในนั้นค่ะเนาะจังนั้นค่ะจังไหนก็ถูกลิละเป็นนะคะลองก้อยกะว่าพี่น้องเขาจังฮู้ก้อยกะลองว่าอันสิทธิ์อันซ้ําเข้ากว่าในเนื้อหนังเฮาค่ะนั้นมันติเป็นก้อนมันติเป็นพังผืดมันติเป็นก้อนเฮเป็นมันติเฮ็ดเฮอเดี๋ยวเลยว่าคือละมันดิแข็งๆเฮมันติ่มอุ่นนุ่นนั่นน่ะพี่น้องเขาจอมนาจอมหางเพราะว่ากว่าสิทธิ์กว่าซ้ำเต็มมือก็เล็กในมันดิจางเฮ็ดเฮาอาศักใหญ่มากติพิษปึงมาในนั้นค่ะทำติเลยเจออากาฮาโมอยู่แต่สี่กว่าฮาโมต่อถึงเพราะว่ามังก็ในติดจับลองเสื้อนั้นก็มากันเนยมันหย่อนว่าก็มากันเนยมันย่านว่าก็มากันเนยมันหิวอ่ะเป็นห้อยนกห้อยกาวอ่ะจิ้มเจ้าในสีเยาะก็เพราะว่ากะเฮ็ดนี่จึงมังก็ในกะสิทธิ์กว่าซ้ำเลยหมอกระเป๋าหมอกระเป๋าอันว่าเพิ่นที่เอาเฮียก็มันกะคันถูกนั่นค่ะนะเนาะเฮียก็มาเฮ็ดจอมเฮือนจอมห้องเฮาค่ะจําได้มันผิดปักเปิงหมายมีค่ะเนาะเฮาหลูเลยกว่าหาที่โมยาอันที่เพิ่นมีใหญ่ๆลีก็ถูกเมียนก็ให้เฮาหันป้าหมังก่อนเพิ่นสิใส่ป้าน้ําเกลือนําเฮกะไข่ซ้ํามันก็มีพ่นลีหยังที่เฮ็ดเฮาหน้าเฮ็ดซื้อเก่าก็จังเป็นไรในนั่นค่ะก็นั้นเลยลองตั้งจังได๋ก็หลูเลยฟังกันไว้วันเฮาเมืองเฮาตะเหลือก็แพล่ําหน่ายเอาในค่ะเนาะลองตั้งห่างครึ่งไม่ห่างในมังก็ก็หมอเตะมังก็ก็ตอเตกว่าหูมกับหมอมาเฮียก็มาสิทธิ์มาซ้ําเมในมีลองมดเสียนเซมีรองล่างให้มันมีอีหยังที่มันเข้มแบบหมดใส่จังที่จับเจอกว่าไรนี่นั่นค่ะที่จับเจอว่านั้นเจอแบคทีเรียเจอมงเจอแมงเจอหลายรองหลายอันเจิมจะในขาวเยอะก็จังเป็นพีดอกตัวเจ้าเก่าและก็นั้นแหละใครเฮ็ดห่างมีห่างอันว่านั้นก็หลุดเลยด้วยลิลีว่าเขาหลุดเลยกว่าเมตีแล้วหันค่ะใจเจิงนั่งเจิงเขาอันเฮ็ดมังก็ก็ดีมันเฮ็ดกว่าห่างเลยเผื่อกว่าเฮ็ดกับเฮ็ดมาเมพลาเปลี่ยนลิงอันวางค่ะพี่น้องเขาเยอะกว่ามังก็ก็พิดกันมอกันตั้งไผ่โฮงยานั่นเสียก้นอันกว่าเฮ็ดห่างนั่นเฮ็ดเฮ็ดเธอซุ่มเงินเป็น50ล้านว่ะจำใช่ไหมคะขึ้นลุ่มเตี้ยตะตะราว่าห่างกันเตี้ยว่าเนี่ยค่ะขึ้นเฮ็ดให้เป็นรองตั้งหยับในนั้นค่ะก็นั้นแหละสังเสวะอายุอาสาเฮาค่ะมันไปกึ่งงามถ้าที่เฮ็ดนี่ก็ทางที่สภาวะก็เตื้อเข้มเลี้ยวในค่ะเนาะก็นั้นแหละพี่น้องเขามันก็ในอารมณ์กลุ่มทางลีเนี่ยเฮ็ดเน็ดหาในค่ะเนาะมันก็หยับเน็ดในค่ะเนาะแล้วก็ยิ่งสาวใต้เฮาค่ะอันเฮ็ดการอยู่กลางค่ํากลางคืนโดทางลีค่ะลูกเนาะเพราะว่าเลยเงินมาเนี่ยก็กว่ามีจะอยู่ค่ะตั้งทางลีในหรือได้เฮ็ดก็กะอาศักตึกเลือกในป้นเนี่ยเฮ็ดหนักเพียวในวัยรุ่นมากกว่าเลยเนียงเจอในค่ะเนาะนี่ก็ฝากฟังไว้ปันพี่น้องเขาจึงหนังในจอมเกี่ยวก็ไปลองตั้งทางลีอันว่านั่นในค่ะออกพี่น้องเขาค่ะดีเดี๋ยวมันทางลีซึ่งคือก็เยี่ยวในนั้นค่ะมันลำลองที่ว่าเจอนั่นหรือเลยทางลีป้าในนั่นค่ะพี่น้องเขาเจอนั่นหรือเลยทางลีป้าอันว่านั่นในค่ะยันบุษงหลายยิ่งหมู่เขานุ่นเขากว่าหันด้วยกุญใจก็1 2ก็เขาอุบกันนะคะในสื่อโซเชียลมีเดียเป็นช็อกกันอุบกันนั่นขนาดนี้ว่าผู้หญิงในอาสัก35คือเนื้อในสุดเดกามันทําแกเป็นไวรัลกันอยู่ตะเหลวในนี่ค่ะเนาะก็ได้มีลองเปิ้นมาเซซ้อมมาว่า
ตั้งน้ำตั้งไหลอามันถึงจอมจำได้ก็มีก็นั่นแหละเตลาเตจ่าอีสามตั้งหางหลีอันว่านั่นมีเงินเกี่ยวกับหางหลีเอาเกี่ยวกับตัดไอ้หางหลีเลยตั้งตู้ตั้งเจอนั่นอันลำลวงในตู้ในเจ้าค่ะนั่นเดี๋ยวเลยหางหลีก่อนนะครับเพราะในตู้ในเจ้าค่ะหางหลีในเฮาก็ตื่นหางหลีมาปาดังนอกเหี้ยกับนั้นพี่น้องของตับหลวงมานาตาหางหลีเหี้ยก็นำเจออําดีนี่อย่าไปเฮ็ดล่าๆนี่นั่นค่ะ

นอกค่ะกูก็ตื่นห่างหรือยังเผิ่มมันมันตื่นอ่ำเหมือนกันลูกก็ปอก็แม่ปอเร็วกันแม่เร็วกันหน้าตาก็ย่ำเหมือนกันจอมันเป็นเครื่องถ่ายเอกสารกลมใจแหละพี่น้องเขาว่าเออกลมนั้นเลยมันเป็นเจอมันเป็นเจออันหนึ่งตีมันมีหลองตั้งหักกันคนสองก็สิมีมาล้วนย่อก็เกิดขึ้นมาในนั้นค่ะมันก็ก็ว่ามันก็ในมันก็ในแก้หันว่าลูกกลมใจลูกมันอยู่หน้าตาเหมือนมันสุกลาลีว่าหั่งเปิ้นเนี่ยโตเปิ้นจะเปิ้นหู้อยู่หั่งผาหั่งมันนั่นขนาดโตก็เป็นแม่มันเดินหู้ยาวะจึงหือนั่นขนาดเนาะอย่าก็กวนใจก็อําถูกเลยว่าอําใจลูกเก่าโยไหนเห็นนี่ก็อําถูกเลยว่าหั่งกันผู้หญิงก็ว่าม่ําไม่ได้ไม่เห็นว่าอําใจลูกไม่นี่ก็เยือนไว้ก่อนกว่านั้นแหละลองตั้งกูลองตาเหลวในมันมีเอาหลูเลยเอามาตั้งปลายสายหลูเลยเอามาตั้งไผ่เทคโนโลยีอันคิดกับเปิ้นมีการกดเจ็ด DNA DNA มาในตัวเจ็ดด้วยว่าเซียนคนหูห้ามนั้นก็เลือดก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกฮะจองมันเป็นชื่อเดียวกันเพราะว่ามันผลกดแจ็คทัดมันมาเป็น 99.99 เนี่ยบอกว่าเออใจเป็นรู้เฮาเอานี่ค่ะเพราะว่าผู้กว่าบําล้ําไหลฐานนั้นก็กดจะด้วย DNA กว่านั้นกับปานตะเหลียวนั่นผู้เหลือเพดีมาเฮ็ดปอที่ปออันปอมเนี่ยเอาเป็นคนไทยอย่าก่อนนั่งยิงต่างก็เป็นคนเมืองมานเมืองห่มตุเมียนมามาอําเจ้าคือสังคยามาเฮ็ดเอานั่นในตะเหลียวเพิ่นก็สืบจ้อมหากดจัดกดทัดด้วยคืออยู่ก็เปิ้ว่ามันมีรองตั้งว่ามีคนเขก็นึงอยู่ดังเมืองตากาญจนบุรีกาญจนบุรีจำชื่อได้เหมีลูกเหียก็มีวัดไหวไทยเหียก็ไม่เผือกว่าติมันกะรัดมันกะออกมือว่าพ้องมันติออกมือขึ้นมือแอวเลยแทงต่างตีเหอ๋อคนก็ได้เป็นกวนเมืองเขยามไปอมูคดีมาเอ๋อไหนๆก็ตียอบกว่าย่อก็เพิ่นก็สืบจ้อมแทงว่าเป็นกวนอันเฮ็ดสื่อวัดไหวนี่ค่ะกอบนั้นลองตั้งซะได้ฝากฟังไว้ปั่นพี่น้องเฮาเขาจ้อมนี่นั่นค่ะกูลองกูอันนี่นั่นค่ะน้องให้ฟังอยู่ฟังกินฟังอยู่ฟังกินอันว่านั่นปรองวัดไหวเฮาคานั้นเฮาฮู้ตัวเฮาอยู่ว่าเฮาไหลมาหรือลองตั้งจึงหือบ่มันอ่ําถูกแม่นมันก็มีกินที่กันจอกกันนี่ก็อยู่ติดๆกว่าก่อนค่ะพี่น้องเขาอย่าไปตุ้งนึงอีสังอันค่ะใครว่าได้ฝากฟังไว้ปั่นกูก็ซึ่งหนังไหนค่ะหรือเฮาลือใจถ่อมด้วยเพียงความมันโหถูกใจเสียย้อนผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนเฮาค่ะอ้อส่งขึ้นมาฮบมาทบจอมปอไม้ปีๆน้องๆเฮาเขาแทงย้อนสู้ปันกูก็อยู่หลีกลางยานพี่เขียนกันกูก็กูก้นค่ะนะยินจมขอบใจกูก็กูก้นค่ะมอนมอนค่ะมือสูงค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคุมเข้มประกาศลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคุมเข้มประกาศลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยและต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
6: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้ยกระดับยาฉีดกลุ่ม GLP-1 หรือประกาศลดน้ำหนักให้เป็นยาควบคุมพิเศษโดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจำหน่ายได้เฉพาะเมื่อมีใบสั่งแพทย์และต้องส่งมอบยาโดยเภสัชกรเท่านั้นเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินและใช้ยาอย่างปลอดภัยนอกจากนี้อย.ยังเดินหน้าระบบติดตามและตรวจสอบ Track and Trace ติดตามเส้นทางยาตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่นำเข้าจัดเก็บการกระจายยาไปจนถึงการจ่ายยาถึงมือผู้ป่วยเพื่อสกัดยาปลอมและยารั่วไหลออกนอกระบบย้ำว่ามาตรการนี้ไม่กระทบผู้ป่วยที่มีความจำเป็นยังเข้าถึงยาได้ตามปกติโดยสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาและเส้นทางการกระจายยาได้ชัดเจนประชาชนสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์นำหมายเลขประจำกล่องที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์อย.พร้อมย้ำผู้ประกอบการร้านขายยาและผู้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบฝ่าฝืนถือว่าทำผิดตามพระราชบัญญัติยาพ.ศ. 2510มีโทษทั้งจำทั้งปรับปุริมกลัดโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนสร้าง TikTok Creator มืออาชีพยกระดับทักษะสร้างโอกาสขายสินค้าและเพิ่มรายได้ผ่านตลาดดิจิทัล
7: นางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการ TikTok Creator ยกระดับการตลาดดิจิทัลสร้างโอกาสสร้างยอดขายสร้างรายได้โครงการนี้มุ่งต่อยอดทักษะผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพและกลุ่มสตรีให้สามารถใช้แพลตฟอร์ม TikTok เป็นช่องทางสื่อสารและจำหน่ายสินค้าโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพแต่ยังขาดทักษะด้านการตลาดและการเข้าถึงลูกค้าซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านคอนเทนต์และตลาดดิจิทัลถ่ายทอดทักษะการผลิตคอนเทนต์ การเล่าเรื่องสินค้าและการตลาดผ่าน TikTok พร้อมฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสินค้าเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้สำหรับการแข่งขันในยุคดิจิทัลไม่ได้อยู่ที่คุณภาพสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่ต้องสื่อสารและเข้าถึงลูกค้าให้ได้ความร่วมมือนี้จึงเป็นการยกระดับทักษะสตรีและครอบครัวให้เข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจดิจิทัลลดข้อจำกัดด้านช่องทางการตลาดและสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่และเครือข่ายพหุภาคีร่วมกันพัฒนาแผนแก้ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำแบบเบ็ดเสร็จเพื่อนำเสนอบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14
8: นายกิตติสัจจาวัฒนาผู้อำนวยการหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่หรือบปท.กล่าวว่าสำนักงานเร่งรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาพื้นที่องค์การมหาชนได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังสู้ชนะจนครั้งที่3สู่แผนชาติฉบับที่14เพื่อหาข้อสรุปแนวทางมาตรการที่เป็นรูปธรรมสำหรับนำเสนอเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ที่จะมีผลบังคับใช้เป็นแผนแม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศช่วงปี 2570 ถึง 2574 โดยใช้ข้อมูลความรู้จากงานวิจัยแก้ปัญหาความยากจนลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำซึ่งบปท.ร่วมกับคณาจารย์นักวิจัยและสถาบันวิชาการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนพบมีครัวเรือนในพื้นที่20จังหวัดยากจนสูงสุดของประเทศถึง 33,444 ครัวเรือนเป็นฐานข้อมูลตั้งต้นในการระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาความยากจนลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญสำหรับโจทย์สำคัญที่คาดหวังอยากให้มีคำตอบชัดเจนในแผนพัฒนาฉบับที่14ได้แก่เกษตรกร9ล้านครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือแรงงานนอกระบบอีกหลาย10ล้านคนหรือครัวเรือนยากจนร้อยละ20ระดับล่างสุดและเศรษฐกิจฐานรากระดับชุมชนจะอยู่ตรงไหนของแผนและจะมีกลไกกระบวนการพัฒนาอย่างไรปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่15กันยายน2569ทุนชัยคำรอดยังควบคุมเสียงอยู่เริ่มกันได้เพลงทหารของชาติเป็นเพลงที่ร้อยเอกศรีโพธสนุทแต่งคำร้องทำนองโดยพระเจนดุริยางค์ค่ะเมื่อปี2477นะคะ

ั่นคือเพลงทหารของชาติผลงานของร้อยเอกศรีโพธสนุตและพระเจนดุริยางเป็นเพลงที่เกิดขึ้นในปี2477ค่ะต่อด้วยเพลงอนุสาวรีย์ไทยจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482คืนนี้คุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องนำกับวงกรมประชาสัมพันธ์

พลงอนุสาวรีย์ไทยคุณชาวลีโชควิขับร้องนำกับวงกรมประชาสัมพันธ์นั่นคือเพลงผลงานของพลตรีหลวจิตวาทการนะคะจากละครเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482ค่ะฟังเพลงสาวเอ่ยจากวงคีตวัฒและอย่าลืมผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินเพลงหลังนี้คุณศรีสไลขับร้องกับคุณวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติค่ะ

เสียงของคุณศรีสลายสุชาติวุฒิซึ่งได้รับสมญานามว่าแหบเสน่ห์ก็ขับร้องเพลงสาวเอ๋ยและอย่าลืมให้เราฟังจบไปแล้วนะคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดคุณศรีสลายค่ะเราก็จะฟังเพลงที่คุณศรีสลายขับร้องกันอีกสัก 2-3 ชุดนะคะส่วนหนึ่งที่คุณศรีสลายนำผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินมาขับร้องใหม่นะคะเพลงยามตะวันรอนเพลงไฟสุมขอนสองเพลงนี้ผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินอีกเพลงหนึ่งคุณนนท์ปิยาเป็นผู้แต่งนะคะคือเพลงอยากจะลืมโดยคุณศรีสลายสุชาติวุฒิเริ่มด้วยยามตะวันรอน

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นการขับร้องของคุณศรีสไลสุชาติวุฒิค่ะอีกสัก2เพลงนะคะที่คุณศรีสไลขับร้องเพลงรักริษยาเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องรักริษยาค่ะผู้ประพันธ์ก็คือทวีณบางช้างและครูสง่าทองทัศน์ต่อด้วยรักข้ามขอบฟ้าเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องรักข้ามขอบฟ้าครูอกวีสัตตโกวิทศิลปินแห่งชาติและครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเสียงของคุณศรีสไลสุชาติวุฒิทั้งสองเพลงค่ะ

วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดคุณศรีสลายนะคะก็ขอให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงร้องเพลงให้เราฟังกันไปอีกนานๆชุดต่อไปจะเป็นเพลงชื่อเดียวกันค่ะแต่คนละเพลงเลยเรือนหอรอรักเพลงแรกคุณสมยศขับร้องบรรเลงด้วยวงชาญชัยบัวบางสอนนะคะเรือนหอรอรักเพลงที่สองคุณชดินันท์ธนครและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงร่วมกันไว้เมื่อปี2505ค่ะเป็นผลงานของคุณเกษมชื่นประดิษฐ์และคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเรือนหอรอรักเพลงที่สามโดยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาผลงานของปวรานนท์นะคะสามเพลงค่ะชื่อเดียวกันเรือนหอรอรัก

ังเพลงจากเพื่อนฝันมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในคืนนี้แล้วนะคะมนเรียกรักจากเสียงของคุณชาญเย็นแขค่ะศรีสวัสดิ์พิจิตรประการแต่งคำร้องคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองมนรักเรียกหาโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2497เป็นผลงานของครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและมนรักเที่ยงคืนโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติค่ะผลงานของครูสไลไกรเลิศและครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาตินะคะ3เพลงเพื่อนฝันในคืนนี้ทูลชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึงเวลา24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันบัดนี้ขอยุติการส่งกระจายเสียงของทางสถานีไว้แต่เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เราจะสื่อสารภาษาและยอดและความแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เหมินซุนค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไทยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 一种梦，莫给豆沙，跟那王子太

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก
5: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

nọ. Hình ấy ngộ chùa tư chùa sáng cổ rõ là tu sát.

ลูกช่างตองดอกลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เถาอู้กึยอดส่วนดอกช้างเผือกตั้งชื่อนัวเตาย้ายมงยอดส่วนดอกสู้กีตอกกังลู่เชิงดอกโรงเรียนปริ้นสู้กีรัตนโกสินทร์เข้าปากซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมงอีปัวเม็ดยวนยอดส่วนช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชั้นหลังคาสินจั่วยอดชื่อปูกังกีดาวจั่วเหียดเทียบร้านเหล่าลู่ดอกตุ้มเบอร์สุต้งศูนย์จั่วอีศูนย์จางจาวจั่วศูนย์จื้อยางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยัวของเต้าเนอ

ยังทรงอีจงแน่จึกตีนิ่งจางสวดเล่าจัวนู้วันจัวนู้วันพุทธนู้ติเก่าเจ้ารู้จัวลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนู้นวนยังจัวรู้เก่าลี่สาจื้อตู่จ้ากือกังนู้นวยย่อนางปีกินยังจัวรู้เก่าลี่สาเจ้าตู่จ้ากือกังปีกีย่อเน่งชงนัวย่อเน่งชงเต๋อนัวกูย่อชัวเสียงว่างรงชาตรังจอนตูสู่ต้องจัวฮาลูมงดอกลูเสงจังใหม่ตัวนซื้ออีจงน่ะจุกตีนิ่งจางสวดเล่ามาอวนได้นัวหน่วยเจกูเต้าจออีช่างลูจ้ากูยอนูท่ออีช่างลูจ้ามั่วลุ่มเบฮาตาตูนจอนชัยจัวมากูมวยจะลูจอจัวเป้สวดเล่าเต้าลูกงเกลอเจอัวเกตั้งเหล่ามาอวนได้นัวท้อเป้จอน่ะจุกตีนิ่งจางพงยืดสวดเล่ากูเมงกังลูใช้ฮาลูนงย้อจวนเดาเพจเฟซบุ๊กฮะย้อจูหูติ๊กตอกมาทอเมสวดเล่ากึ่งกลางรูเหล่าปังจั่วกดไลค์กดแชร์อีเล็งอีแชร์ปูจั่วเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวชังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมาอวดจอมเดาจั่วเมสวดชัวเล็งสวดถูกือลุนจูกุย้ออัวพงยืดอัวเกลูปังจั่วจังกลางดูสู่ต้องจั่วฮาลูมงแต่รู้เสียงจังใหม่มากูหวังฮะเจ้าชะฮาตาตังกีนัวสวดเล่าย้อนรูกุญย้ออัวพงยืออัวเกเถ่าปีมองจู่จัวเถ่าสาวมาจวนซื้อนัวหนูเจกุยมวยจ่อสู้สื่อจ้าลู่ทางจัวเป้สวดเล่าเต่าเป้ามาจ้างสู้สื่อทั้งเด้กือกุยจ้าลู่ทางจัวเป้สวดเล่าเต่าเป้าหนูเจกูย่ออีจ้างสู้สื่อกุยย้อจวนเถ่าจ่อหนูจื้อรัฐบาลกือปัวเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าฮาตามั่วเก๋กังกือวางแผนเคยเจียหาตายัวขยายรู้โครงการกุยอไทยช่วยไทยพลาดซื้อมองหนอมาเจ้าเล่ช่างหนัวหนูเจ็บกูเต่ามั่วตูหนูจื้อกือหูหาตาเอกนิติกูเต่าเต่าต้วนทัวเต่าฮาเลนัวหอหาตาเจ้าเล่กือตูหนูจื้อนายกรัฐมนตรีกูเต่าบ้างกุยอเนื้อหาตาบ้างกุยอขยายรู้โครงการกือหูหาตาไทยช่วยไทยพระหนอจื้อมองห้ายอกูอย่างได้อีจู่จวออลุหลีห้าหนอมาต่างชื่อนัวหนูเจ็บเจ้าหนูจื้อปัวหาตาโยจู่เตาต่อเก๋ชั้นล่างเดาเจ้าหนูจื้อปัวกูอย่างเลยอ้อจู่จวไปลุหลีเปียมาเลยเป้าหาตายัวจงได้จ้างจวนจื้อมองหอต่อชื่อมากูหาตาจ้อนหญ้าเดางบประมาณหาเจ๋งชัวย้อจวกูอย่างเลยเปล่าจู่จวจื้อหวังล้านบาทมาเจ้าหนูจื้อป้อชาเลสังหาตายวงกูทงเงี้ยงงบประมาณหัวจ้อกังลูกีปังจวดจวดจ้อเป็นสิ่งสวดเลยกว่าเตากังเห่าเตาเกิงเก่าชาเกิงเก่าหนออยู่ลูกปังจวดแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจวดจ้อเป็นสิ่งสวดเลยมาจ้อหนูจื้อป้อหาตายโยจู่เตาต่อเก๋ชะล่างปู่รองดักจ้อหนูจื้อคณะรัฐมนตรีป้อตัชมาตังชื่อหนัวหนูเจ๋กุ้มมอลูกหอบผ้าคือหาตาบางใจแก่เจ๋งยัวขยายส่วนจื้อฮาหนอสังหาตาจ้อแง่คือชัวหนัวเจ๋งยลูปังจัวเตาจัวจอเป้เสงสวดเล่ากูอย่างเลยอีออลุลีห้ามาจอหนูจูปกูเตาชวนจัวเหล่ามากุนซื้อหาตาตลอดระยะเวลาแต่ลูกโครงการไทยช่วยไทยพระหรอกูเตาเป้ลุลีกูตังลูนัวหนูเจ็บกูอัวจัวมั่วจอร้านค้ากูเข้าร่วมโครงการย่ออีจุดออร้านลูร้านค้าหอฮะหาเจ๋งปังจัวกระตุ้นอัวจัวมั่วจอนแง่กูลูกีหมุนเวียนย่อจัวเศรษฐกิจตอมเตาจูเลนเตาอีแสนจื้อหวังเตาล้านบาทมากู้ใช่เตาหาตาเตาเกิงเก่าเลยหรอมาชะเลปุจงหาตาลูกโครงการหนัวปังจวดเตาเตาเตาจวดจ่อเป็นเสียงสวดเล่าห้าจวดร้านค้าสวดเล่าเตาเตาเกิงเก่ามาหาเจ้งชัวงบประมาณมีนซื้อห้าหนุ่ยเจอยู่มัวของงบประมาณเตาลูกปังจวดกึ่ยังได้อีออลูกหลินซื้อจวดจ่อเป็นเสียงสวดเล่ามาเป้สวดเล่ากูหอต่อหาตาจ่อหนูซื้อปัวยัวอ้วมมงทิศทางเลยจ้างยัวปังจวดจวนซื้อเลยจ้างเตาอีเล่งเบาเลยจ้างจวนซื้อมองเหาะอยู่จุดต่อ

ชื่อเต่าเต่าต้นถั่วเต่าคอนเต่าหอเต่าชื่อมาเล็งตือคือไม่ยอจอต้นแห่งคือมั่วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือไม่ลงทะเบียนผ่านเหล่าเต่าลูกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือยอชงออดเซ็งชื่อปัวเจ้าเจ้าจั่วหนัวหน่วยเจปีลูกหลีตอนเดหอเจไม่กูอยู่ซื้อเต่าเหล่าซื้อเจ้าเลลูกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชงออดเซ็งชื่อปัวเจ้าเจ้าจั่วคืออยู่เต่าไปปัวเลนเต่าหอหัวอีเช้งหน่วยเจยัวต่างจัวลูกหลีหนัวเหล่าต่างจัวลูกหลีหนัวเหล่าเอลูกหลีตอนเดลูกเก่าลินดูมองหน่วยเจไม่อยู่เต่าซื้อเจ้าเลคือยังต่างลูกเถ้าอู้คือยัวเต่าหยอดไปปัวเลนเต่ามองหอฮะยัวเต่าปังจัวค่าแก๊สโลค่าคือเร่งคือซื้อจอดใช้รถโดยสารคือบขสคือเข้าร่วมโครงการเนาะหรอกูมั่วเป็นซื้อยัวซื้อเต่ามากูยัวจ้อกังซื้อแล้วกูคือยังตั้งหลัวอีเช้งเต่าหน่อยเจกูยัวซื้อเต่าเหล่างบประมาณกูยัวตั้งตัวลุลีหนัวเหล่าต่อชิมากูยัวจุดต่อใช้จวนซื้อใช้จอดหนุ่มซื้อปัวหาเลี้ยงจวนซื้อหอยหัวตามั่วจวนซื้อห้าหน่อยเจกูมาเลี้ยมั่วจอดหลุดช่างเต่าต่อชิมาตั้งซื้อหนัวหน่อยเจจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกูเจ๋งหาตาจือเตามั่วเหาะตะชือมาโครงการไทยช่วยไทยพราดหนุเจจอหนุจือปัวสังหาตายมมั่วลูกปังจวดจวนจื้อกูเย็งเลยอีจูจัวออลุลีเลนเตาแฮนหัวเหาะเจกูหอมมวยจะหลุดช่างเตาเลนัวจัวเป๋ยจ๋อหนะจือกูที่นิ่งจางสดเล่าเตาเป้าเลนัวเอจวนจื้อนัวหนุเจกูยัวจอกังหลุดจออีร่างเก๋หล่อเจจัวเป๋สดเล่าลูกกงเก๋หล่อเจอ้วเก๋เอ๊ปลาจวนจือกูมาจ้อกังหลุมมัวหลุอย่างจอหลุทางจัวเป้สดเลิกเต่าเป้าหรอเอกูหลุจออีช่างซัวปังเสงยอนู่เสงอีช่างซัวปังเสงคือมัวลุ่มเบฮาตาช้อหาเพ่เพ่เจ้ากูมาช่างหนัวกูยมว่าจอจวยอีตูหนาเจ๋เสียงมองช่องย่อจัวลู่สอนตรงเต้าดักลู่เสียงตากย่อตูคือทอตัวหอเอกก็หาตามัวฟีจัวก็จอยังจอหนูก็จอวิ่งเจ้าสวดเลยกูย่อจัวลู่สอนเกล็ดกลางเต้าถูกก็นองอวดเก๋ฮะก็ตูกลางเหล่งย่อจัวเกล็ดกลางเต้าถูกก็นองฮะก็จอวิ่งเจ้ากูย่อจัวปากข้าเก่าปากข้าไม้ฮะก็ตูหนันเจ้าจัวย่อจัวขอเสาตอนถูกก้อนนงก็ตูหมวดเผาว่างย่อจัวประมาทโลกโค้งฮะก็จะวิ่งเจ้าคือถูกก็ย่อจัวตัวลู่จอตอนถูกก็คงเกล่อเจนงอวดเกหาหนัวเจกูหอมบ้างเต้าเหล่านู่เสงร่างซัวปังเสงกูมัวร่างหนัวมัวจอจัวเป้สดเล่าถูกก้อนนงอวดเกเออิปลากูมาจอกั้งลู่มัวหรืออย่างจอหลุดแทงจวนซื้อจัวเป้สดเล่าเต้าเป้าจวนซื้อ

มาจวนซื้อหนัวหนูเจกูยัวจอกังลูมัวอีจ้างสุสึจอลูทางจัวเปสวดเล่าเตาเป้ามันเดาจ้างสุสึหนัวหนูเจย้อจวนเดาจอหนูซื้อกือใช้ชัวฟัวจวดเล่นางกูเตาเตาตัวตัวเตาฮาช่างเตาจัวเปย้อนะซื้อกือที่นิ่งจางสวดเล่าฮะตายัวเตาเจงฟังอ๋อวิโยฮะตาซื้อหลอนูหนัวมองจึงจัวนูติเก่าจัวนูติเก่าจัวเน่งเก่าเดาลูจัวลินดูหนัวหนูมาหยัวมั่วนางเตาฮะยัวจัวมั่วเก่งขอเชิญยวนซื้อเตสืบเช่นคือฮะตาเล่ยังปีเกียชายชายฮะมดเล่สังซื้อตูต่อป้อเตาฮะเชอเก้หนูเจน้ำท่วมขังเราสืบเล่นยังเอนืออาจซื้อจ้องแดงเล่นเตาเตาฮะมาสุดเราอยู่เตาเจียงฟางหนัวฮอวีโยฮะตายัวมั่วจ๋อฟัวจวดจ่ากุญย้อจวมเตะเฉาสัวยัวช่วงกลางตัวปกคลุมย้อจวนเดือพังเก่าเต้ตอนบนฮะย้อจวบพังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนฮะชื่อต่างเลนเตอหนูเจจ๋อจ๋อฟัวจวดจ่าหนัวหนูยมอัวจวจ๋อล่องมรสุมหนอหนูยัวจังกลางตัวจวนเดือพังจวนจังตอนล่างฮะชื่อต่างเลนเตอกูเจ๋งยัวอัวจวพังนู้ตัวพังจังกังเต้ตื้อสือห้ามาใช้เต้าหาตาย่อจวดตีเฉียวไทยมานางโยลูลูท้องเปล่าเลยอ๋อนางโยลูลูช่างเจ้าเจ้าลู่เสงท้องเปล่าหูตีเฉียวไทยมาย่อจวนจางพังกังเต้หนูเจเล่งตือคือไม่ใจถึงกอดเล่นอร่อยอยู่เต้าเจ๋งฟังจ่อคลื่นกูเหนือช้าช้าเห็นฮานหอมาจ่อหนูจื้อพวกกูหาตาเล่งตือคือย่อเซเต้นดูเล่หังเล่หนูเจกูอยู่จุดเต้าเจ๋งฟังจังหอยัวอวดจัวมั่วอาจเล่นยั้งปีเกียชายชายฮะสุเลกือย้อจวนเดือบริเวณย้อเชตุเล่กือย่อแม่น้ำยมแม่น้ำสายแม่น้ำกกฮะแม่น้ำน่านแม่น้ำเมยแม่น้ำแควน้อยฮะแม่น้ำป่าสักแม่น้ำสงครามฮะตุเล่แม่น้ำโกลกฮาตูคลองตันยงมัดหนอมาขอเชิญไม่ย่อเซจนเดาเต้นดูเกลหังเกลกือกูเตาหาตั้งหนัวหนูเจยัวเตาเจงฟางวิยอหาตานางยวนเตาฮะนางยวนลูลูลูเห็นหนูเจมั่วเป็นสื่อคือจอดเล่หนัวหนูเจเลยพื้อปีแก่ยั้งตัวเตามาวิเลนเตายัวเตาเจงฟางหนอมาจอหนูจื้อคือย่อจวนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งชื่อหนัวหนูเจกูสั่งการประสานมงจัวจอหนูซื้อปอพอย้อจวนเดาช่างเจ้าเจ้าลู่เสงหาตายัวตำบ้างกวดชื่อชัวจือหาเตอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือโลจ้อหนูซื้อเจ้าหน้าที่โลยัวจู่ตำบ้างเจียงฟางหาเตกือย่อศูนย์อพยพตื้อซื้อฮะยัวจู่เตาเจียงฟางกวดบ้างกวดชื่อชัววิโยหาตายัวมวนังเตาจวนดูหนัวมังเหาะมังจูนุติเขาจวนเองเก่าล้อเล่มานางยวนเตายัวจัวเตเถาเกลยั้งปีเกศใส่หมดเตสังสือเตาเลนเตามาจอหนูจื้อเจ้าหน้าที่ป่วยอยู่จวงแกงลูมดเจ๋ปังจวดจวไปเสงสวดเล่ากว่าชายเกิงเก่าฮะจื้อทางเลนเตาเถาคือไปเสงท้อแก่เก๋ปังจวดเล่าหนูเจ๋อยู่จุ่มมั่งบ้างกว่าชื่อชัวหนูฮะชดเจ๋อมั่วเตเก๋ปวดจวมาตั้งชื่อหนูจอหนูจื้อปอพอปุ๊กกูเตาบ้างชื่อชัวคอนเตาเล่าจอหนูจื้อกูชัวเราปุ๊กกูบ้างชื่อชัวฮะวิยองฮาตาเถาคือมั่วปีเกียเตสืบเช่งเลนหนูเตเถาเจ๋อยู่มั่วเก๋มอกเก่งเก่งอู้นัวชื่อตัวโลเจชัวชัวหน่วยงานต่างชื่อหนัวป้อประสานมองจัวชัวชัวหน่วยงานหรอกืมบางกวดชื่อชัวฮะไปจอนะสกุติ้นิ่งจังสุดเลยไม่ย่อจัวพื้นที่เสี่ยงหน่วยเจกูอยู่จู่ตั้งบ้างไม่ถูกเข่งกวดชื่อชัวฮะอ๋อชื่อเซ็งย่อย่อเชยเต้นดูเกลหังเกลเลนเต้ามาอยู่จู่ตั้งบ้างกวดชื่อชัวเนอะฮะอยู่จู่เตาซ่อเตาไซเตานงเก๋เจ้งตงประกาศเต่าจ้อหนูจื้อคือใช้ชัวฟัวจวดเล่นนางอ๋อฮะเตเถาไม่เต่าใจไม่ย่อจบพื้นที่คือเต่าใจจ้อเก๋แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันตัวคือระบบสิวแคสตัวจู่จวนเม่นหรอเม่กูอยู่จู่เตาใช้คอนเตาห้าอ๋อเอชาเลเจ๋งฟังเตาจะอยู่ตุเข่งอยู่ชาเลเป้าหาตาโอตังชื่อนัวอยู่ย่อจวนพื้นที่คือยกพื้นที่เสียงเราเออยู่จู่เตาบ้างเลยจางอยู่ว่าจู่มึงย่อขอตือเลยจางเล่นเตาอ๋อมากูหอมมวยจะหลุดช่างเตาเลยนัวจวนเป๊ะจ๋อน่ะจะกระตินิ่งจังสดเล่าเตาเป้าเลยนัวเอ็มบ้างอยู่ตุเข่งกว่าชื่อชัวอ๋อเตเถาคือ
ลิงตือยอดโซเตขอเชิญคือหาตาม้อความเสี่ยงหน่วยเจอยู่ช่อหัวอยู่เตขอเชิญชาวอยู่หัวอยู่จุซาอวนเดนือคนได้ยอดขอคือเจ้งแจ้งเกินเก่าเลยอ๋อฮะอีขอคืออยู่แจ้งตรงหน่วยเจจอนหนูจื้อโป๊กูหาตาลิงตือคือเม่มงฉางคือยอดโซเตเล่เจ้าจางโลยอดโซเตขอจัวโลหน่วยเจอยู่เตาเจ็งฟังฮะเนอตาชูมาต่างชื่อหน่วยเจจอนหนูจื้อโป๊กูประสานมงจัวจอหนูจื้ออุทยานแห่งชาติโลเอยอหาตามัวเตเกเจอจางโลมัวเตขอจัวโลนุเจเจ่งชื่อเตาปูจอตู้ฉางเตเฉอกางมองจางหอยัวอวดจวนซื้อเตเต็งเหม่งสื่อแช่งเตาเรนเตาหอเจกูหอมัวจะลุทางได้นัวเอ็นซื้อมองนัวนุเจมัวฟัวจวดเลนังกุญยอจวดพังเก่าเตหูเตเฉอไทยนู้หนัวจะลุทางจัวเปสดเล่าเตาเป้ามายอจัวนู้หนัวจอหนูจื้อคือใช้ชัวฟัวจวดเลนังปกูหาตายมมัวนังยอจัวเจ้าเจ้าเฟ่งปวนเตอะแท้และอ้างมั่วเก่งขอเชิญมานั่งลูลูเฟ่งเต้านั่งอยู่ลูจัวลูเสงแม่ห้องสอนลูเสงแจ้งใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านฮาลุเสงอุตรดิตย้อจัวนูหนัวฟัวจัวจ้าย้อจัวคือแยงเลนเต่าเน่งเก่าอ้อจูเน่งเก่าช่างองศาจ้อฟัวจัวกู้ย้อจัวคือแยงเลไปเจ้าจูไปเจ้าเจ้าองศาฮามวยจวนเจ้าเลนเต่าเก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮากูหันจื้อเลนวอฮาตาจื้อรอนูหนัวมึงจุนจัวนูตีเก่ายี่หน่วยเจกูอยู่ม่วนนั่งเตานั่งอยู่ลูลูหรอเจ้าเจ้าจูยีเจ้าเฟ่งปัวหัวนุติเก่าจั่วจูนึงเก่าอี้หน่วยเจจ้อนั่งกูอยู่ย้อจวบแล้วเจ้าจูเจ้าเจ้าเฟ่งปัวดักไทยและอังเลนเตาหรอมาทงเล็บตั้งจังสูสึกูกูจะลูถังงอนตูนวลนั่งอยู่เตาเตาฮะกันขอเชิญนั่งอยู่ลูลูลูเฮงเอเมย์อยู่เตาเก็บมังคอตื้อนอหล่ออยู่จูเตาสวดสืบจนดักเกจังก็จังเช่ฮันอยู่คนจงหาตาเตาจ้องมองบ้างเก่าบ้างจะชอเสื้อกันฝนโลเอเถาคือนางลูพี่เกียนุเจเป๊ะชะเลมมอชูจะลูซื้อปังจวดตีไทยเป๊ะจุดชอแจจวดเป๊ะทุกเข่งเตาอันดูจอนั่งจังหอยอวดจวดเตาใจเข้าถั่วห่าหอเจกูกูหอมมัวจะหลุดถังเลยนัวจวดเป๊ะสดเล่าเตาเป้าเลยนัวเอจวนซื้อนัวนุเจกูยัวรอกังลูจอเก๋รอเจจวดเป๊ะสดเล่าเตาลูกงเก๋รอเจอวดเก๋เออิปลานุเจกูมาลีลูใช้จอนเต้าเต๋อคือเมสดเล่าเช้าตัวกูมาลีจ้อกังลูเต็งเต้าเต๋อจวดเป๊ะจ้อน่ะจะกตีนิ่งจังพงยืดสดเล่าเอกูห้อยยัวลูจออีช่างเก๋หล่อเจ็บยลูจออีช่างเก๋หล่อเจ็บนัวตาชิมาบางตื้อจื้อช่างตั้งหล่อเลมาไม่หอวดช่างเด่นเดียวยลูจออีช่างเก๋หล่อเจ็บจวนอีแรงคือเตาทอตัวตูพงยืดคือเตาทอตัวนัวเจ็บซื้อลุ่มเบฮาตาตุ้นจัวมาก็ส่งต้องเต๋อถอดตัวย่อจัวหูติ๊กตอกอ๋อเอกกูหาตาสังท้ออีช่างคือมั่วลุ่มเบหาตาตุ้นหนอตัวหลักโนมาฟัวจัวกูปี้หลงเป๋าหลักฮะอ๋อเจกูกูฮอลูบ้างช่างคือก็ถอดตัวหนัวมวยจะหลุดจออัวเก๋หล่อเจจัวเป้สดเล่าเตาลูกงเก๋หล่อเจน้องอัวเก๋อ๋อฮะเตเถ่าเป้จ้อน่ะจึกตีนิ่งจางพงยืดสัวเราย่อจัวเปจงต่อซาเอนั่งลูลูอวดจัวฟัวจัวจ้าฟัวจัวนอตัวเหล่าหน่วยเจติเถ่าจอช่างหนัวมากูอยู่ผีผีจัวสดเล่าเครื่องเก่าเลยอ๋อเจกูหอจอลีป๋อช่างซัวปังเสียงกูมอลุ่มเบหตาดูนอตัวเหล่ามัวช่างหนัวมัวจออวดเก๋หล่อเจจัวเป้สดเล่าตอนรูตุพงยืกือลุ่มเบหตาตุ้นจัวย่อจัวหูติ๊กตอกคือถอดตัวเจกูมัวจอจัวเป้สดเล่าลูกงเก๋หล่อเจน

จ้าตัวหยัวปังเตามองลู่ล้านเหมาฟัวเจ้าตัวฉ่างหาตัวหยัวจงชอปังเตามองจวนเดือลู่ช้างปัวสนามบ้านสามตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระลู่เสียงตากจัวนุติเจ้าจูนุติจัวลู่เก่าอี้ดินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวย่อจัวนุติเจ้าลู่เก่าอี้ดินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วคณะปังเย้งตัวหูชัวปังเสงหาจ้อนชัยหลัวมีดแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมงซื้อตือเสงเก๋จัวสวดเหล่าใช้นุติช่างลู่เก่าอี้ดินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วใหม่ลีตัวหูชัวปังเสงหายัวมั่วเก๋ซื้อตือหนังจงชอแฟชั่นโชว์จัวสวดเหล่าใช้นุติยี่ลู่เก่าอี้ดินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วชัยว่างรงแชมป์เปล่าสมัยตัวหูซัวตั้งเสงหายอยู่มั่วจอนหนาเจซื้อตือแม่บ้านแฟชั่นจัวสวดเหล่าใช้นุติจัวลูกเก่าอี้ตีนดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วตู้ลีมัวตัวหูซัวตั้งเสงหายอยู่มั่วจอนหนาเจซื้อตือแม่บ้านแฟชั่นอัวหลือเก่าจัวสวดเหล่าใช้สวดเลยยืนจ้องตัวกงเนอ

0: มาว่าจำดาวจัวอีจงน่ะจึกติดนิ่งจังพงยืสวดเหล่ากูมีกูลุนรูกุญย้ออัวพงยืออัวเกลูปังจัวจังกังดูสุต้องจัวฮาลูมองดาวลูเสียงจังใหม่อ้อมากูฮอลูเต้นดาวเดินดาวเปย์จ้อน่ะจึกติดนิ่งจังพงยืสวดเหล่ากูมีกูชมดาวดาวตัวดาวดาวกังเก่าเลยอ้อมาเต้เถากูก็เชี่ยงชาวไม่รุ่มเบนุชใช้กังเก่าจะเลยปลุกปีกยามมองจัวสังชาวเหล่าต้องมากุญยิงเต้าฮะตาเล่นตามัวชาวตัวฮะตาเนาะจัวขอตื่นเลยจังอ๋อมากูหอจะลุเตจัวเป้สุดเล่าเต้าเป้าอ๋อมัวอีแรงพงยือก็ชาวตัวฮะตาก็เนาะจัวพื้นที่ดอยสะเก็ดดัดลู่แสงจังใหม่มานางสังสื่อตั้งต่อลู่มาอวดจอมเต้าคือหอขาดตัวอ๋อฮะอีแรงพงยือจวนจื้อสื่อลุ่มเบฮะตาอินเทอร์เน็ตเต๋อชั่วมัวก็ฮะตาก็เนาะจัวลู่ชอมบ้านเปล่าลู่แสงตากมาเนาะจัวเถานางมอลู่ชะหะกือยังเลจื้อมองจองตุ้งเต๋านางลู่ลู่ลู่เกาเลนหัวอวดจอมเต้าคือหอขาดตัวอ๋อฮันจื้อมองยออีแรงพงยือจิราพรก็กูฮะตาก็เนาะจัวตัวเจ้งกรุงเทพนางกูลู่ลู่อีหยังเก่าฮะจุนจู่นางจุดจื้อเกิงเก่ามาสั่งลู่ชัวหนัวเชิ้ลก็ลู่กลางลู่ชัวฮะอีแรงพงยือจวนจื้อสุลุ่มเบฮะตาอีวัวดัวก็กูฮะตาก็เนาะจัวปากเกี้ยนายดัดลู่เสงจังใหม่มานางจื้อลู่เมจอจื้อสตรอเบอรี่มาคั่วคั่วเกิงเก่าเชิ้ลลู่กลางลู่ชัวนะเข็งหลังฮะตาซื้อไฟเตาเอ็มขอตื่นกึนนางจื้อลู่ฮอไฟจัวขอเชิญเต๋อขอกึนนางลู่ลู่ด้วยใจกูจะหนือหอกขวอิจฉาเลนเต๋อเห่ามาเต๋อชื่อมาหนือโอเลนเต๋อชื่อเต้าหนือยอมลุ้นตู้อวดตัวเหล่าเจยอเต้ธรรมชาติเหล่ามาเป๊ะหอไฟชื่อเต้าเลนเต๋อเอส่งกำลังใจจัวเมชัวชัวเล็งชัวตัวฮะเมจ้อยจ้องเกิงเก่าหายเนอะสองตัวฮะเต๋อเถ่ามัวเต๋อเล็งกือสองเต้าเต๋อตัวกูชื่อปู่ของเต้าเต๋อคือเมชาวตัวกูชื่อเต้าเต้หนอละเมกูชอตูซาอวดจอมเต้าจัวเมชัวชัวเล็งชัวตัวอีเล็งพ้องยืดจวนซื้อฮะก็กูชื่อลุ่มเบฮาตาสุนันทาก็กูฮาตาก็เนาะจัวก็เนาะจัวปังโอ่งหนอก็ฮาตาส่งกำลังใจจัวชัวเล็งชัวตูเนอวิยอนนางลูลูมาก็ยออีตูคือเนาะจัวเหตุการณ์คือเนาะจัวลู่ชอปังโอ่งคือเจ๋งซื้อฮาตามั่วจ้อเกลสังซื้อลูลูไอลูกัวไม่ลู่ชอหนอก็ยออีตูคือฮาตาก็ตูก็ยอเนือเตาจอมีสดเล่าเจเล่านัวเหามากุนทุกก็ตูซาฮะหอเอนางลูลูดูหนัวเล็งตือคือไม่ย่อจัวพื้นที่คือเสียงนัวเจยจุเตาเจงฟังหอเอวัดจอมตอมเต้าจัวไม่ชัวเล็งชัวตือคือจอมตอมเต้าตัวกงเกลอเจอวัดเกนะเอกุเตเมจื้อแย่งนัวหล่อเมชอสังเลยจังหอสงซาเกิงเกาเลลูเชิ้ลลูกลางลูชูจัวตูสูต้องจัวฮะกูกูหอเชิ้ลลูกลางลูชูเชิ้ลลูซาจ้อกางจัวเมชัวเล็งชัวตัวเอชหาชะชัยกึงเกาเลรู้ชหาตังเหล่าเจกูตังกีนัวกูจอมมัวสองเบาเลนัวเหล่าซื้อหอเออีจังจองดูมังจ้อกังลุนชื่อหนาหลอมเบาหญ้าจัวเถารู้ชหาเกาชังแตงจูเกาหยีแตงหอวัวจองดาวจัวสวดเล่าจัวจื้อเบาเลนัวเหล่าซื้อเปมังจ้อกังลุซึนซื้อกลัวสวดเล่าย่อซอง
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคน สร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แปะเจี๊ย
5: ะใต้โต๊ะ
4: สวย
5: สินน้ำใจ
4: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
5: ค่าหัวคิว
4: เงินทอน
5: ค่ารับรองและของขวัญ
4: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
4: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
6: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนัดแรกวันนี้ตั้งเป้า1ปีต้องสามารถควบคุมจำนวนประชากรได
7: ้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่าในวันนี้จะเรียกประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนัดแรกร่วมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรวม29หน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมโดยจะต้องเห็นผลความคืบหน้าและตั้งเป้าหมายภายใน1ปีต้องสามารถควบคุมจำนวนประชากรปลาหมอคางดำให้ได้เบื้องต้นรัฐบาลจะยังคงขับเคลื่อนแนวทางการลดการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำใน7มาตรการอาทิการเร่งจับและกำจัดออกจากระบบนิเวศการส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำไปแปรรูปและใช้ประโยชน์การสร้างความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบคาดว่าภายหลังการประชุมจะมีมาตรการเพิ่มเติมที่ทำให้การดำเนินการเกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษเตรียมมาตรการรับมือฝุ่นละออง PM 2.5 ปี 2570 พร้อมยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำและกำกับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
8: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษประสานความร่วมมือกรุงเทพมหานครเดินหน้าป้องกันและแก้ปัญหามลพิษเชิงรุกเพื่อเตรียมมาตรการรับมือค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ปี 2570 พร้อมยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำและกำกับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมุ่งจัดการปัญหาที่ต้นทางเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและปฏิบัติการในพื้นที่เบื้องต้นทั้งสองหน่วยงานเห็นชอบเร่งเตรียมมาตรการก่อนเข้าสู่ช่วงฝุ่นโดยกรมควบคุมมลพิษจะประสานจังหวัดโดยรอบและกรุงเทพมหานครร่วมลดการเผาในพื้นที่เกษตรส่งเสริมการนำเศษวัสดุการเกษตรไปใช้ประโยชน์แทนการเผาพร้อมติดตามการเผาในที่โล่งการพัฒนาระบบพยากรณ์และเฝ้าระวังเพื่อให้สามารถเตรียมรับสถานการณ์ได้ล่วงหน้าด้านมลพิษจากยานพาหนะกรมควบคุมมลพิษพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพสารวัตรสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครตรวจและห้ามใช้รถควันดำรวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลรถที่ถูกสั่งห้ามใช้และผลักดันมาตรการตรวจจับรถควันดำปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: กระทรวงมหาดไทยสั่งใช้3มาตรการเชิงรุกกวาดล้างอาชญากรรมและจัดระเบียบสังคมพร้อมบูรณาการหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
9: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจังและต่อเนื่องพร้อมกำกับติดตามให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและประเมินผลการดำเนินงานผ่าน3มาตรการได้แก่การจัดระเบียบสังคมเชิงรุกด้วยการสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่และสถานประกอบการทั้งสถานบริการและธุรกิจโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตหรือดำเนินกิจการผิดกฎหมายการตรวจสอบธุรกิจและบุคคลที่มีพฤติการผิดปกติโดยเฉพาะการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางของนายทุนต่างชาติด้วยการตรวจสอบผู้ประกอบการแหล่งเงินทุนและผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงและสุดท้ายการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดซึ่งการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งนี้จะต้องเข้าตรวจค้นหรือจับกุมและต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อขยายผลไปถึงผู้สั่งการเครือข่ายทางธุรกิจและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องชนัญชิดาสังทองรายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่าน รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

Xia hua bu ra hua nga amasa avo li sungu du zi de hua zu pe la wo nga avo li sungu pa ka gu ngo ba nya tha chi mai nga sa tha ni vi thay yu krachai si yang hèn pra thay thay chong ngọt chien mai sa nang ngàn pra cha sampan thi sám krom pra cha sampan du cha nga avo li sungu du ba ngô ba nya ye ve la ye hiya nye ye ju ngô ba nya khang nga na thi nya hua nye na nya zi du nga nên nếu bây giờ chủ mua hoa nhì chưa mua từ hoa đô thì mua lâu ngon bây giờ hơi nhì mua hoa nhì xa mua ngả là thì nhà hoa nhì là nhà sơ tiền tôi trả ao lý su ngô nên nào mà ngô bây giờ hơi nhì chọn thang ngả nhì gà thì là nà nà là sẽ hoa ngả yêu thì gà bây giờ vô à là bột vì thì yêu ngả yêu khương khoan thì ngô bây giờ hơi thì tôi lý nhà sĩ sư chủ và chủ nhà hơi đô là ngả yêu là bột bây giờ là bột em ngả ที่ถิ่นกางโง่เป็นยาระบบร้ายไงพี่บัวมาเคยยิปเห็นยังไงสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์ตีบูยังคือดอลลาร์ไงนี่เมทีนี้โง่เป็นยังไงเอาวลิซูอับบายเหี้ยนี่บ้างเอาวคือพารากาเชื่อความว่าไงนี่เมทีนี้โง่เป็นยังไงเฮฮาโฉนี่นี่เมทีนี้บ้างเออฟูยังไงยิโคยิโตยิจิโชโคอันนี้เป็นยาวัดไทยอาบังเป็นยาคือกูหาสุดโฉนยังไงในมีถึงยี่ปะคือวันพุธที่16ไงเดือนกันยายนไงพศปะคือ2569ที่ขมังงงไงอาทิตย์นี้นี่แน่คือไงอาวเชื่อความว่าจะมาปีมาทีแจ้งเตยช่างไงอุทมังโงเป็นยาสอทนอชองไงที่ยาจะมาตื่นฟ้ามาฟ้าระวังไงจามูตาบุรุงไงอุทมังเป็นยาคือพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ว่างไงแล้วยาคือลี่อำเภอจวงไงเอาไปฟ้าเฉพาะเดลี่อำเภอมาจากสุโง่เป็นยังไงมาคือเอาติดตามข่าวสารไงทายาทหน่วยงานราชการสุประกาศมาคือติดตามทั้งไงมาสัญญาแจ้งเตือนฟ้าระมังโงเป็นยาคือที่จังหวัดเชียงใหม่ไงคือสี่อำเภอมันจะคือเมืองฮาทะเลอ่ะคือเลียบรุ่งอ่ะเมืองฮาคือพันเลี้ยงงอมันจะคืออ่ะคือมีเชียงใหม่ไงคือซาสนวดอยู่บ้านนี้จียาลามังอ่ะลับปะชิงกวยยาลามา

มีอันนี้มันคืออาวุธผู้สูงอายุไงอาวุธชุมโมติแปลมาเจอาที่ยังว่าวพุงคุ้งการตายมังงะเราสู้ที่อยู่มันคือผิวขวาหนักคือธรรมะโคงมันคือยี่เชื้อเวลามาตีมันคือเอาคุดูคือสว่างอ่ะเอาคุดูมีจ่าสร้างมาที่ลิกินะพวกงาเมื่อสัตว์อันน่ะคือความสมควรยิ่งไงเอาเราช่วยแลกขัวมาให้นานหนึ่งสุดแบบไงที่น่าจะสุญญ์คือเอาเอามาสาถ้ามีสุญญ์คือหัวชื่อสาวรู้สิ่งไงหัวชื่อสาวคนเดียวของมันคือชื่อคนละมันคืออะไรสาวที่เรียกชื่อคนละบุตรไงอาทิบังของมันว่าชื่อคนไงอามาอันน่ะจะสู้อันน่ะฮิสุงโอมันคืออามาคือที่เนี่ยจามงะอันน่ะคือว่าก็ที่ทักกูรู้จริงอ่ะอาทิเนียแนะนำยามังของมันยังไงเอาเลยแพ้ควายกว่าหนักคือละนี่เขียนมาสื่อเขียนมาคือไทยเย่บุตรงาว่าเอาเลยแพ้ทอลทว่าเนี่ยมันก็ชื่ออะไรชื่อควายที่เรียกบังงาเอาเลยแพ้มือเปล่าก็จะพยายามมันจะคือแบบน่าจะเยี่ยมประคบมันจะคือทำไมคืออายุเชื่อคือที่ติดหน้าบังงาเยอะคือที่ในฝรั่งอ่ะประกาศว่าหน้าจุดส่วนไหนเฮือกบังงาอาบมาคือที่อาทิตย์นี้แล้วมันละวายง่ายมันคือถึงมาปีมาเชียงอ่ะอาทิตย์นี้เชื่อของงานน่าคือถึงมาปีมาอาทิตย์แจ้งเตือนยิ่งใช่เชื่อของงานธรรมยากระทรวงแรงงานคือธรรมดีเตือนฝรั่งอ่ะเอาเมียยิ่งก็ไม่เอางาแต่กระทบบ้าวยิ่งข่าวยิ่งด่วนที่เรามาตุยยิ่งสบายเอองาผิวขาวรับพัจจิตัวเอาวรับพัตัวจุฬาลงกรณ์มันยังเอาที่เรื่องเสื้อตั้งมันยังคือเอาที่เรื่องมาเสียหายงาเอามาสัญญากระทรวงแรงงานธรรมเตือนฝรั่งมองก็บ้างงาเอาชอบงาเอามาผิวขาเอาตามมาที่ว่าจีนมาสอบผ่านดึงจ้าสูงงาเอาที่เรื่องว่ามีความจ้าสูงไม่เอางาเอามาแต่ยาจามุฝาตั้งงาโน่มาสมัยเจ้าวางงานโน่เอกสารมาสู่เจ้าว่างว่าโน่ผู้บ่าวมาเปิดเจ้าเนี่ยคืออาชีพมาเยอะก็แทงเนี่ยคือโน่จู่ที่เรากักกุญย์งะกักตัวนี้ไม่ใช่ชาวงะมีอันยิ่งโง่ไม่เนี่ยคือกลุ่มมิจฉาชีพคือมีอาชีพงะอาทิตย์แรกงบัญญัติเอาละแจ้งเตยฟลามังงะมาคืองว่ามาจ่อชาวงะงว่ามาจ่องานไม่ของว่าก็น่าทำมาปีมากงะยี่วุฒิมังโง่ไม่อยากเคยยากกลุ่มมิชาชีพผมเคยยากกว่าบริษัทไงยี่ปอดมาปืนนี่คือฟีดบุ๊กความแบกเฮงไงติดต่ออะไรดูงอที่ยังไอจีดิชาที่ปากไก่ยังมาคือมีอาชีพงานยากแบกมังโง่มาคือไงมันยากบริษัทเปิดมาคือยี่ใบอนุญาตจ่อเฉยของงานต้องยี่ถูกคือจ่อเป็นยังไงที่รัศมียังมาไงสมัครที่ยังไงยี่มาถึงมังโง่ไม่ยากไงยากหลักสูตรความงงมันจะคืออะไรสิอะไรเฉพาะว่าเป็นไงยี่วิธีมาเปิดตัวยาประกาศรับสมัครไงแรงงานไทยไงเท่าท่านเหมือนสุรนิชเป็นว่ายายี่เว็บไซต์ไงที่นี่คือผ่านระบบออนไลน์บ้างไงโดยฟีดบุ๊กไงที่นี่คือติดต่อหรือว่าไอจีหรือไงย่างการติดต่อชงไงที่เป็นงงมันจะเฉพาะงานว่ามาสมัครเจอไงมาสมัครยี่ข้อมูลที่กับกูยังไงตัวยังไงสามารถถึงมังโง่ไม่ยากคือไงปีว่าเอาพาสมใจยังงบเคยยาเอาเวลากว่าสามารถนานกว่าทีเดียวอบรมทีเดียวไปชิงไงอะไรนี่เหี้ยบ้านี่เหี้ยนี่ยิงอะทีเดียวชิงไงเอาทีเดียวไปเยอะเคยมาเยาะเหี้ยกว่าอายาสีเยอะมาเคยยังกว่ายาสร้างความน่าเชื่อถือไงที่ไอที่เยอะชิงไงช่วงนั้นลีมาถึงมังโง่ไม่ยากไงยาโฆษณาเยอะมาเนี่ยคือสุยาโคแต่มาถึงกันมาเคยยังกว่าเหมือนคือคือข้าชิงไงที่มาเจอเชื่อมากกว่าย่ามีสวัสดิการบ้างไงอีตาโกงอ่ะอาทิตย์เหรอจางโกดัวมาพิจารณาสิหัวไม่ใช่ไงงัวมาถึงมังโง่ไม่ยังคือไงค่าใช้จ่ายไงยิบฟื้นจะบอกว่าจะกบฟื้นว่าจะกบฟื้นงัวไม่ยังคือพิจารณาคือย่าที่เรียกว่าชีก็ไม่ใช่ไงอาจจะเป็นแรงกว่ายิบจะไปคือฟุบาร์ละสัตว์ประสิทธิ์ข้อจะไม่ใช่ไงที่ว่าคือชีจงวัตส์ชีวิตแม่กว่าผมว่าปีแค่ไหนไงมือลาบาสามพันลี่มันยี่สิบเลยแก่เชิงก็คือดาบยังไงไอ้มาคือที่ริยาโฆษณาเยอะใช่ไงที่แม่ก็ไม่ยังชอบความมั่นสามัญคือกลุ่มมิชาชีพที่บริษัทไงยี่ปอที่ชีพเปิดเนี่ยคือรัศมีไงว่าถ้ามีส่วนแรกว่าแต่ประเทศโคตรเต็มยังคือที่ก็ที่ริยามาคือมีงาที่แม่คือไงว่าชอบว่ามาคือไงว่าที่มีที่ชีว่าจังงบยังไงมาเกิดเนี่ยแล้วมาละวายยังไงมาขยายที่เรื่องแจ้งที่ฝรั่งไงก็เราเมื่อที่เขาก็ร่วมงานเราภาคอีสานที่ปวงไงที่ยังภาคกลางภาคเหนือคือไงเธอญาติกลุ่มมิชาชีวัยบริษัทยุปองฉายยังไงหลักโชว์ละที่เรียกว่าความไงน้องว่าเจ้าจะยี่ความว่ามาก่อนเรียกยี่แช่งว่า

是嘞，我一下边去了，做花嘛去名啊，啊，然后各种啊，啊，这边就去啊，我发几下边去啊，啊，我那个医生嘛骗我，啊，就嘛去我那边，这都把这个钱不怎么赚啊，啊，我上个月去去啊，我啊，做什么投资吧，人家去那什么盘的啊 ，Facebook 欢迎也蛮啊，这些个啊 ，website 的型啊，啊，这边个啊，啊，嘛个人家在这里啊。ก็ตัวยิงอะมันสามารถเอายึดข้อมูลเอายึดปอคือมียงอะบริษัทยึดปอคือมียะที่เนี่ยคือที่ในหน้าเถื่อนไงไว้โคเตสคือยึดปอคือด้วยใช่ไหมมึงอะเวลาคือเอกสารพิจารณาที่มามึงไงตัวเสียใช่ไหมแบบผู้บอกว่าแบบสุดท้ายแบบที่แล้วโคเตอร์มาคือมียะใช่ไหมเอาคือทุ่มหนังอะอะไรแบบยากกระสุนอะไรเงี้ยแบบมาคือไงเอาแทบไม่สุดไงปีขวามาแต่บัดที่ว่ายินมาอะไรสอบผ่านได้ยากสุดไงวันพยาสมัยไงมาคือที่เนี่ยกับคนยังเช่นกันมาคือเทศมุชของงานที่มาถึงเชียงโง่มันยังคือที่ถิ่นมางานมาย่าตำรวจไซเบอร์ถึงมาแจ้งตัวพลังงานเอามาสบายเรียกว่าระบบออนไลน์ว่ายังไงกลุ่มวิชาชีพคือมีอะไรหรือสีตุกมาของงานอะไรไปงานของงานว่ามาสารเห็นยี่ไปคือมาจะสุดจะมาวุ่นสงบมันยังไงว่าฟุบะมาเบิกก็เท่าไงเอาที่เรียกสู้กับกุญย์ก็เช่นไงมียายุ่งไปเฮียนี่นายเฮียไงบ้านเราไม่เฮียแล้วกว่าฟ้าฟุบะไปทางเบื่อมังค่าไปสิไงกว่าจะซื้อไปร้านนี่คือจะซักกระแทกตัวนี่คือฟุบะเบื่อมังค่าอีทำไมจะไปเฮียอันนี้คือไงคือที่ฮะไปสัญญาคืองอนเอาคือซื้อสิไงจะซื้อมายุบปอจะซื้อกึ่งกระมังค่าปีขวัญฟุบะฟุบะโอ้ยจะซื้อสุฟลาไม่เฮียทำไมจะคือหัวซื้อหัวซื้อจะว่าไงจ้ากลุ่มไม่ใช่เฉพาะจีนจุดบ้างไงจีผู้บ่าผู้บ่าโอ้บ่าจะซื้อมากี่ล้านวะจะซื้อกี่ล้านแบงก์ก็คือนี่แหละอะไรชีวิตก็ตามมาซื้อเฉพาะไงบ้างเนี่ยคือย่าแนะนำอย่างละมาเนี่ยคือไงเอาผู้บ่าไปทางเบอร์เนี่ยคือทีเรียค่าเป็นยังไงทีเรียแนะนำฝรั่งงานบ้างทีระบบเอาแล้วค่อยยังไงเอาจะซื้อจะมาสั่งซื้อบ้างไงมาค่าเป็นยังทีเรียกับคนยังไงเชื่อเฉพาะงานทำมาคือถึงมาปีมาเช่นไงที่แบงก์มันยังไงมาซะเอาเฉพาะเรื่องมุกว่าทว่ากันนางาเอาเฉพาะถ้าวิทยุนาจาส่วนที่เราไลฟ์สดที่สุดละคือความของงา

di mana awal lisu tu eh awak ni syam muka ngah muka tu lebih sih juga muka tu pima ngah nuni mar muka lapah sih dah lebih ngah ku selebih ngah nuna kuma iye bodoh ngah muka ali iye wah lebih ngah nuna banyak nhi khổ sắp khổ bè gì la bên mà cái nhà mà lạ ngọ ở đây nhà nhà bên nhà vụ thì liên nhà bên nhà mà nhiều cái gì nghe nhiều gì cái nhà mua bên nhà thủ phía cái thì phía mà bốc phô la cái gì nghe xí giá mà bè phô la ngà ali mà chuyện là bên nhà nhà mà nà sa lô cái gì nghe ali y vang mà sơ bên nhà mà quạ mà thì liên quạ là gì nghe thằng già quạ e có những cái là ngài bên ngoài tại thì mà bị mà cho nó ngà ati nya sho ngara ma te sho ngwa he te ma a pi ma nga ati a se ta chi sha sho ngara ma he ya a me ra nga a me ra ma ya re a ra ba ra ma pa ka i fla nga a ma sa ri ya a ra sha ki cha nu be nga ya ma pa ka i fla ma he nga a te ko ha ko ha tsu tsu ni hwa ni he tsu ha sa tsu ti nya sa nga yi ko ni to wa ya tsu tsu ku ko thế mà sao giờ Russia kia chơi nó bị người ta bắt cái em không biết cái gì à mà sao rồi giờ bật lô la khang nghe năm man qua na lồng cào nhà cơ năm mươi sáu nhà cơ sáu chục sáu mươi bảy tỷ lít mà thì lấy phải thì giá là bao nhiêu nghe à thì bây giờ mình nhà cơ giờ thà số thì lấy comment nghe à mà cái bây giờ cơ hoạt sinh nhà qua giờ na lô cào này lô nhà bao nhiêu nghe đây bây giờ na panya ke ayat ke sama lu yang bang sama ke sudah ke nya di lek kom meja jawa nga ada ba ke ma ya ye kom nga tu ya rata bang nga ya pakai mang nya ke ti ku ha su su nya ko nya ke se ha sa su ti nya nga nam mandi se ke ya i pu ni ba li su sa ta nga ti de ya ba nga ma ke to li nga ko nga ada ba nya ko nga ama sa ke nam ma ke ti ga ma ke ati ku ma ke jwa nga apa nga wo lo shi su lo yu su ba nga a ba a te pa ya pa ye shi jo nga a bu ma pa ye ba ya ke ba hui za nyang wa za bo hua ci bo hua za ke a yi shu ke guan wa hua ci ba nga ta ma ke a ye kom nga ba ke ya tu a su guo ya kom mei su ba ya ke nga a hua ci ni ma ke guo ya na a na lo ka ni lo ye ngo ta na pa nya ma lo yi ma ke a shi pu ba ke ti le ke nya a ya ti le nang ja nga ta ma yi kom mu ta ma ti le pi ma sha nga thế mà để xem cũng bây giờ nghe xem quan bảy huyền cả à bộ thêm một số nghe à mà cái tập thứ ba thì đi mười à gì năm mà thì đi à samacha số nghe à bộ thì đi shop hàng đặc giá số nghe thì đi dự giá số thì dự đoán bao nghe à mà cái à bộ ít khoa mu nghe à bộ mấy phần khoa mấy cái nghe à mà cái thì liệt số à ít tăng sự tỷ như cái thì có khoa nghe à cho bị khoa ít mười tham mà phần mu bao nghe à bộ phải bây giờ cái อาบัติมากันยังเหงาชัวชิมือไปคว้ายีโอทีปัสสาวะเนี่ยคือยีแสนสมบัติพับเปลี่ยวเมื่อไงอาบุคือว่าหมอกว่ามันจบดูสมัยยังเมื่อไงฟุบบ่เบอร์มาอีสมัติฟิลงอีคาร์ทันยังเมื่อไงแต่ก็ถ้าใช่ชอบกันอาชีพที่รีบเป็นยังไงอาถ้าชอบแบบเฮียนงามมาซะยากลุ่มใช้ชีพมาคือยากโฆษณาเนี่ยมันยังคือเกินกว่าเกินความเป็นจริงยังไงยิบสื่ออ่ะมีอะไรว่างอ่สวัสดิการคือยิตากูจากูพี่อ่ะยัดตัวเป็นยังไงอันนี้ยังคือยาในระดับเต็มยังคืออันนี้ยังคือที่ยังเป็นสัญญาคือวัดเยี่ยเป็นยังไงยาเนี่ยคือยิบริษัทมองอ่ะยาจดไปตาเป็นยังไงชาวของกับพี่ว่านาดูสิพอมันยังคืออ่ะมันก็ต้องยังทักฟ้าเสียงอ่ะต้องยังทักไว้ใจเป็นยังไงอ่ะยิข้อมูลกับกุญแจกับเชิงก็ทำให้ยิบริษัทมันคืออาชีพจ้างมันจ้างมังอ่ะอามาสังก็บอกเธอแต่ก็ได้บอกเงาแต่ประเดี๋ยยิ่งช่างมังอ่ะอาศัยว่าถ้ามาพัชิตโจลงมันยังโอ้อาแบบเสือเด็กเกิดสมิงว่ามังอ่ะตากัวว่าอะไรอย่างเงอที่นับมาเงอที่ยิ่งซึ่งยิ่งสวรรค์นับเป็นไงชาวงาได้เห็นเหมือนเธอแต่ก็ยังมองว่าคืองอเหมือนเธอมียามังยังเหมือนเด็กยามังเงอไหนมังเงอมันจะเป็นยังไงอามาดูสิพัชิตโจลงมันยังไงอามาเงออาแต่ที่ได้ก็สุดสายยังไงกับตัวนี้กับกลุ่มยังงานมาเหอะอสุสงามงามงามมาสับเหอะยากลุ่มไม่ใช่ใช่เหอะยี่ข้อมูลอ่ะโฆษณาเนี่ยมันยังคือว่ามันงานที่ยี่สิงไงไอ้แบบว่าเหอะหมอบอกโอ้สมัยเช่จีเช่แบบไงว่าสุดท้ายแบบเดียวสมัยยังมากกว่ายี่มาจำเบื่อมาอ่ะยี่สมัครไปเบื่อมางานแบบเบื่อแค่ยังไม่ถึงเอาว่าติดต่อมันร่างอ่ะถึงมาเหอะตัวช่วงงานมาเหอะยากสมัยเจ้าตัวพลังงานอาทิตย์ปัญญาสิบคนอาทิตย์ปัญญาเขาพัจจีช่างงบมันยังไงเอามาสัตยาสู
สำนักงานกระทรวงแรงงานแต่ละจังหวัดจังงานนวัดยินดีติดต่อสอบถามนักกระทรวงทะเลแนะนำอย่างไรอยู่ข้างโน้แต่ประเทศประโยชน์เป็นยังไงยาและกวัดยินดีสมัยยาง้อส่วนภาษายาบริษัทเอกชนในสุดยอดไปเถอะสุนทรีแนะนำอย่างไรนวัดยินดีติดต่อสอบถามนักงานนวัดนวัดว่าเอาได้บอกว่าเว็บไซต์ง้อ Google หรือเชียร์ Facebook คนดีพอความของมันเนี่ยคือมาคือยาอวมาข้ามงานข้องก็คือเมียอย่างนี้บ้างเนี่ยคือกลุ่มที่กลุ่มเพศที่มาคือเมียใช่ไงว่ามาคาสระที่เราสมาคาสุงไงย่าญี่ปุ่นชามาคือเมียไปคือมาคือเส้นกับกลุ่มอย่างเช่นไงพระบาลาบอกว่าย่าแสดงงานกระทรวงแรงงานยืนที่ติดต่อสอบถ่ายหน้างานเมื่อถึงมาที่รีเจนต์ตัวอย่างง่ะอาทิตย์แรกของบ้านเนี่ยเฉพาะงานหน้าปีมามาคือที่แหล่งตรงนั้นไปคือที่ติดความหมดแล้วกว่างานไหนๆบ้างคือสมมุติความนี่คือเจ้ามัวติดความด้วยไงติดหมดแล้วบ้างคือยังคือหนีมัวความนี่สามมัวไงน่ะที่เนี่ยความนี่คือหนาเนี่ยส์ที่นี้ในตัวอย่างของไงเอาเฉพาะตัวอย่างสุดแล้วคือคือบุ้งไงอธิบายคือน้าปีมากมาคืออธิบายจบไงขอความสวัสดีครับ